0: และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี
4: ้นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินในส่วน200ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG การผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรหมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงาน Gas Tech 2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนทุนด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
0: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30 ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัชศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่บางนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพี่จิตกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19
13: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจรกรรมรถหรือทุบกระจกจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่ได้ยอมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภักขินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกฏตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติ ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและ

บทอ่านจากปรวรสารนปุญญรบทที่19ข้อที่25ถึงข้อที่27เวลานั้นพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเคโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิรักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านตั้งแต่เวลานั้นสิทธิผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: แบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องแล้วครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี
1: ้เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเจ้าอาชาศัตรูได้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเรียบร้อยแล้วนะคะประชาชนตามหัวเมืองต่างๆก็พากันตั้งกองโจรขึ้นเพื่อลอบโจมตีกองทหารหลวงทุกครั้งที่มีการปะทะกันจะต้องสูญเสียชีวิตล้มตายบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเขาก็เปรียบนะคะว่าเป็นเหมือนการสาดน้ำว่าถ้ามีการสาดน้ำแล้วไม่มีฝ่ายใดที่จะไม่เปียกเมื่อมีการทะเลาะมีการโจมตีมีสงครามกันเกิดขึ้นต่างฝ่ายก็ต่างบาดเจ็บล้มตายกันทางนี้ฝ่ายพระเจ้าอาชาศัตรูได้ใช้ไม้ตายเป่าประกาศให้กองโจรเข้ามอบตัวภายใน7 วันมิฉะนั้นจะฆ่าพ่อแม่บุตรภรรยาของหัวหน้าโจรให้หมดสิ้นฝ่ายโจรไม่ยอมเข้ามอบตัวเพราะตั้งใจจะขจัดเส้นหนามของแผ่นดินให้สิ้นไปพระเรวัตได้เทศโปรดให้หัวหน้าโจรยอมเข้ามอบตัวเพื่อเห็นแก่ชีวิตของผู้อื่นและในขณะเดียวกันไม่เพียงแต่เทศโปรดทางฝ่ายหัวหน้าโจรเท่านั้นนะคะพระเรวัตะยังได้เทศโปรดต่อพระเจ้าอาชาศัตรูให้หยุดการปราบปรามกองโจรและขอให้พระองค์ได้ประทานอภัยไม่เอาโทษต่อเหล่าโจรทุกทั่วหน้าพระเจ้าอาชาศัตรูทรงเห็นแก่ความสุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินก็ได้ยอมทำตามนั้นนะคะและก็ในวาระเดียวกันนั่นเองพระองค์ได้สำนึกผิดถึงบาปกรรมที่ได้กระทำต่อพระราชบิดาเมื่อมีโอกาสจะได้ทำคุณความดีพระองค์จึงทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งจากนั้นฝ่ายกองโจรที่เข้าป่าก็ออกจากป่าเข้าบ้านกองทหารที่ตามล่ากองโจรก็กลับเข้ากลมกองในเมืองหลวงพ่อแม่ลูกสามีภรรยาได้มีโอกาสพบหน้ากันพระนครราชคฤห์ก็ได้กลับมาสู่สันติสุขอีกวาระหนึ่งเราก็ได้ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปน่าติดตามมากทีเดียวนะคะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
2: ในที่สุดสันติสุขที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงก็กลับคืนมาสู่มคธรัฐพระนครราชคฤห์ที่เงียบเหงาซบเซาชั่วระยะเวลาหนึ่งได้กลับเป็นนครที่มีชีวิตชีวาคึกคักดังเดิมถนนและร้านตลาดเกลื่อนกล่นไปด้วยพ่อค้าประชาชนจากบ้านใกล้เมืองไกลอารามอันน่ารื่นรมและเทวาลัยพลุกพล่านไปด้วยสมณะชีพราหมณ์และลัทธิศาสนาต่างๆแม้กระทั่งกระแตในพระเวรุวรรณารามก็ดูท่าทางคึกขนองลำพองใจวิ่งขวักไขว่ไปมาบนกิ่งไม้ไผ่ซึ่งออกใบเขียวจะอุ่มร่มเย็นด้วยว่าบัดนี้ฤดูฝนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทุกๆเวลาเย็นจะมีกลุ่มเมฆมหึมาตั้งเขาขึ้นทางขอบฟ้าด้านปัจจิมทิศก่อนแล้วโคจรไปในน่านฟ้าเที่ยวแจกจ่ายอุทกธาราอันเย็นช่ำแก่ภาคพื้นทั่วแคว้นมคธรัฐมวลรุกชาติและติณชาติซึ่งเหี่ยวเฉามาตลอดชิมหันตฤดูได้เริ่มผลิออกดอกออกใบเขียวสะพรั่งจนเต็มท้องนาท้องทุ่งฝูงปศุสัตว์ที่อดอยากหิวโหยผอมโซมาเป็นเวลานานต่างอ้วนพีล่ำสันพร้อมที่จะช่วยมนุษย์ลากไถลากคราดในท้องทุ่งไม่มีทัศนียภาพใดจะนำความสุขสงบใจมาให้แก่ผู้พบเห็นได้ดีไปกว่าภาพฝูงโคฝูงใหญ่ยืนละเล่นหญ้ากินอยู่อย่างสงบในทุ่งนาสีเขียวมีภูเขาสีน้ำเงินแก่แห่งพระนครราชคฤห์และปุยเมฆสีขาวเป็นฉากกั้นอยู่เบื้องหลังและไม่มีฤดูกาลใดในรอบปีจะนำความสุขใจมาให้แก่ชาวมคธรัฐ ได้ดีกว่าต้นวสันต์ฤดูแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะยังอาลัยรักพระราชาธิบดีพิมพิสารและเกลียดชังพระเจ้าอาชาศัตรูความอาลัยรักและความเกลียดชังนั้นก็นับวันแต่จะลดลงตามหลักของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารเพราะไหนๆองค์พระราชาธิบดีผู้เป็นเสมือนร่มโพทองของไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ก็ได้เสด็จดับขันวายชนไปแล้วแม้จะอาลัยรักหรือปริเวทนาการจนน้ำตากลายเป็นสายโลหิตพระองค์ก็ไม่มีทางกลับฟื้นคืนชีพมาได้ฝ่ายพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นเล่าแม้จะได้ประกอบอนันตริยกรรมก็ทำปิตุฆาตภายหลังก็ทรงได้สำนึกในความผิดเกิดวิปฏิสารเร่าร้อนพระทัยเพราะไฟบาปก็ขวนขวายกระทำความดีมีประการต่างๆเพื่อทดแทนความชั่วของตนมวลชนก็ดูเห็นใจและให้อภัยฝ่ายพระเลวัตตะเถระเมื่อได้พักผ่อนอิริยาบถอยู่ที่พระเวรุวนารามจนพอแก่ความต้องการแล้วก็เตรียมจะอำลาสาธมิตรและอุบาสกอุบาสิกาออกเที่ยวสัญจรไปตามที่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเกิดเหตุร้ายแต่แล้วก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มราชคฤห์ซึ่งเป็นเสมือนอุปสรรคมายุดฉุดท่านไว้มิให้ด่วนจากพระเวรุวันและพระนครราชคฤห์ไปเสียกล่าวคือเหล่าเดียรถีนิคนเจ้าลัทธิซึ่งตกอยู่ในฐานะซบเซาเสื่อมโทรมมานานเพราะพ่ายแพ้ต่อพระพุทธบารมีได้ถือเอาความแตกแยกวุ่นวายของพระสงฆ์อันพระเทวทัตก่อขึ้นเป็นข้ออ้างประกาศโฆษณาใส่ร้ายหวังทำลายพระธรรมวินัยและพุทธบริษัทให้ย่อยยับดับสูญไปจากชมพูทวีปดูเถิดท่านทั้งหลายเหล่าเดรัจฉีเป่าประกาศทั่วกรุงราชคฤห์ถ้าหากว่าพระสมณะโคดมดีจริงแล้วฉะไหนจึงไม่สามารถทรมานพระเทวทัตผู้เป็นสาวกและญาติสนิทของพระองค์เองให้เป็นคนดีหากลัทธิของพระสมณะโคดมดีจริงแล้วทำไมไม่สามารถจะเปลี่ยนใจอันหยาบช้าของพระเทวทัตผู้อุปสมบทมาสิ้นกาลนานให้กลับดีได้มิใช่เพราะพระเทวทัตดอกหรือพระเจ้าชายอาชาศัตรูจึงจับพระชนกปรงพระชนและนำภัยพิบัติมาสู่มคธรัฐและพระเทวทัตนั้นก็เป็นใครเสียอีกเล่าถ้าไม่ใช่สาวกคนสนิท ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทมาจากสำนักของพระสมณะโคดมโดยตรงท่านทั้งหลายยังจะหลงงมงายเชื่อถือพระองค์อยู่อีกหรือการโฆษณาของบรรดานักบวชนอกศาสนายังผลให้บรรดาสาวกของเขากำเริบทำให้ประชาชนผู้เป็นกลางเอียงเอียงไปเห็นคล้อยตามและทำให้พุทธบริษัทผู้มีศรัทธาจิตเกิดความสงสัยลังเลในพระรัตนตรัยข่าวร้ายที่ไหลมากระทบโสดอยู่ทุกวันจากแหล่งต่างๆกันทำให้พระเลวัตตะเถระเกิดความลังเลใจอย่างยิ่งใจหนึ่งอยากจะรีบหนีไปเสียจากภาวะการอันยุ่งยากวุ่นวายเพราะอำนาจความริษยาพยาบาทนั้นแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะอยู่ที่กรุงราชคฤห์ต่อไปเพื่อช่วยหาทางกำจัดปัดเป่าศัตรูแห่งพระธรรมวินัยให้หมดสิ้นไปนินทาและสรรเสริญเป็นโลกธรรมมีประจำอยู่ในโลกตลอดกาลพระเถระลำพึงกับตัวเองขณะที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนแคร่ใต้ร่มกอไผ่ในบ่ายวันหนึ่งพระบรมศาสดาตรัสว่าเราเกิดมาในโลกเปรียบเสมือนช้างศึกเข้าสู่สงครามจำจะต้องอดกลั้นทนทานต่อลูกศรที่ข้าศึกยิงมาจากทิศทั้งสี่สาธุชนเมื่อถูกนินทาไม่พึงด่วนโกรธควรพิจารณาดูให้ท่องแท้ก่อนว่าคำนินทานั้นเป็นความจริงหรือความเท็จถ้าเป็นความจริงเราก็ควรจะชอบใจผู้นินทาเพราะเขามาชี้ให้เราเห็นข้อบกพร่องของเราเองเมื่อเห็นแล้วเราจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้น ถ้าคำนินทาไม่เป็นความจริงแต่เป็นความเท็จที่ผู้นินทามาปั้นแต่งขึ้นด้วยอำนาจของอภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิก็แสดงว่าผู้นินทาเป็นคนเลวเพราะเขาตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสถ้าเราโกรธเขาเราก็จะพลอยเลวไปด้วยเพราะเราจะตกอยู่ภายใต้กิเลสคือความโกรธเหมือนกันฉะนั้นไม่ควรจะเอาความเลวของเราไปแข่งกับความเลวของเขาทางที่ชอบที่ถูกควรจะเอาความดีของเราชนะความชั่วของเขาโดยสร้างเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในใจแล้วแผ่เมตตาธรรมนั้นแก่เขาอย่างนี้จึงจะถูกต้องตามพระพุทธโอวาทอีกประการหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมจะดับไปตามกาลเวลานินทาเกิดขึ้นนินทาก็จะต้องดับไปไม่มีใครจะมานั่งนินทาคนอื่นอยู่ได้ตลอดชาติคิดเช่นนี้แล้วพระเถระก็ตกลงใจว่าจะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับพวกเดรัจฉีนิครนท่านได้ให้โอวาทแก่พุทธบริษัทในกรุงราชคฤห์มิให้โตวาทีวาทะกับพวกเดรัจฉีให้นิ่งเฉยเสียด้วยเชื่อว่าในไม่ช้าพวกเดรัจฉีจะเกิดความเบื่อหน่ายเอื่อมละอาแล้วก็เลิกลาไปเองแต่เหตุการณ์บางอย่างหาได้เป็นไปตามความคาดหมายของคนไม่แม้จะเป็นความคาดหมายที่ประกอบด้วยธรรมก็ตามฝ่ายพวกเดรัจฉีนิคนเมื่อเห็นฝ่ายพุทธบริษัทนิ่งเงียบไปไม่โต้ตอบก็เข้าใจว่าพุทธบริษัทยอมพ่ายแพ้และยอมรับจุดอ่อนของตนจึงโหมการโฆษณาใส่ร้ายเป็นการใหญ่ยิ่งกว่านั้นยังเกิดความฮึกเหิมใจถึงกับประกาศไปทั่วพระนครราชคฤห์ว่าถ้าฝ่ายพุทธบริษัทยังยึดมั่นศรัทธาในลัทธิของตนและในพระสมณโคดมขอให้ส่งพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญแตกฉานในพระธรรมวินัยไปโต้วาทีกับฝ่ายตนณสำนักของนิครนที่เชิงเขาอุทัยด้านบุรพทิศแห่งนครราชคฤห์ภายใน7 วันเมื่อครบกำหนดแล้วถ้ายังไม่ส่งภิกษุผู้แทนไปฝ่ายนิครนจะถือว่าฝ่ายพุทธบริษัทยอมพ่ายแพ้แล้วอย่างราบคาบต่อจากนั้นจะได้ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปเมื่อได้ทราบข่าวการท้าทายของนิครนเทวมิตรอุบาสกก็รีบเร่งไปยังพระเวรุวนารามเข้ารายงานเหตุการณ์ต่อพระเรวัตเถระท่านผู้เจริญท่านทราบข่าวพวกนิครนท้าพุทธบริษัทโตวาทีแล้วหรือยังทราบแล้วพระเถระตอบด้วยน้ำเสียงเป็นปกติแล้วท่านจะคิดการอย่างไรบ้างเทวมิตรถามด้วยท่าทางไม่สบายใจอาตมาไม่คิดอะไรมากพระเถระตอบคำตอบของท่านคงจะทำให้อุบาสกผู้หวังดีต่อพระศาสนาอย่างสุดหัวใจเกิดความงงงวยอยู่บ้างเขาจ้องดูพระเถระด้วยสายตาแสดงความสงสัยอยู่เป็นเวลานานแล้วพูดขึ้นว่าท่านจะปล่อยให้พวกเดรัจฉีโฆษณาใส่ร้ายทับถมพุทธบริษัทอยู่อย่างนี้ไม่กล่าวตอบโต้แก้ข้อกล่าวหาของเขาเลยกันนั้นหรือแทนที่จะตอบคำถามนั้นพระเถระกลับถามว่าท่านเชื่อหรือว่าพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอันเป็นสัจธรรมจะล้มละลายหายสูญไปเพราะการใส่ร้ายของพวกเดรัจฉีเทวมิตรนั่งคิดด้วยอาการกระสับกระส่ายอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อหรอกท่านผู้เจริญว่าพระธรรมวินัยจะเสื่อมสูญไปภายใน2-3 วันเพราะอุปวาทะของเดรัจฉีแต่ถ้าพวกเราเดรัจฉีมิได้ละความพยายามในการให้ร้ายพระศาสนาและถ้าทางฝ่ายเราไม่โต้ตอบบ้างข้าพเจ้าวิตกเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งพระศาสนาจะเสื่อมสูญเปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่กำลังลุกโชติช่วงถ้าบุรุษพยายามดับด้วยน้ำที่ระฝายมือโดยไม่หยุดยั้งในที่สุดก็อาจจะดับลงได้เหมือนกันเหตุผลของอุบาสกคนสนิทเริ่มทำให้พระเถระเริ่มใช้ความคิดบ้างแล้วสังเกตได้จากการที่ท่านนั่งทอดสายตาไปข้างหน้าอย่างไม่มีจุดหมายและไม่ได้กล่าวโต้ตอบแต่อย่างใด ท่านผู้เจริญเทวมิตรกล่าวต่อไปขอท่านอย่าได้ตายใจนะว่าฐานะของพระศาสนาในมคตรัฐมั่นคงแล้วจะไม่มีวันเสื่อมสลายด้วยภัยใดๆแม้ต้นไม้ใหญ่ที่ถูกเถาย่านทรายเกี่ยวพันปกคลุมทีละน้อยยังเหี่ยวเฉาตายได้ในที่สุดแม้คำสอนของพระบรมศาสดาของเราจะเป็นสัจธรรมมีประจำอยู่ในโลกก็ยังมีบางยุคบางสมัยที่ไม่มีคนรู้จักเพราะคนส่วนใหญ่ย่อมตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาและโมหะเมื่อถูกโฆษณาชักชวนในทางที่ผิดบ่อยๆเข้าในที่สุดก็ย่อมจะเห็นทางผิดเป็นทางถูกเห็นทางถูกเป็นทางผิดได้เหมือนกันขอท่านได้เห็นแก่พุทธบริษัทชาวมคตรัฐช่วยกำจัดปัดเป่าเสี้ยนน้ำแห่งพระศาสนาในคราวนี้ด้วยเถิดแต่อาตมาตั้งใจจะออกเดินทางจาริกอยู่แล้วพระเถระกล่าวขึ้นในที่สุดพระภิกษุรูปอื่นที่สามารถพอที่จะกอบกู้ฐานะของชาวพุทธไม่มีแล้วหรือ
3: ไม่มีเลยท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามองไม่เห็นใครเลย
2: พระบรมศาสดาและบรรดาพระอรหันต์สาวกต่างก็เสด็จไปกรุงสาวัตถีสิ้นแล้วถ้าจะส่งคนไปนิมนต์มาตอบโต้กับพวกเดรัจฉีแล้วคงไม่ทันการเพราะเขากำหนดเวลาให้เพียง7 วันเท่านั้นข้าพเจ้ามองไม่เห็นภิกษุรูปใดในนครราชคฤห์ที่จะมีความสามารถพอที่จะโต้วาทีกับพวกนิคนได้นอกจากท่านเท่านั้นถ้าอย่างนั้นให้อาตมาคิดดูก่อนพระเถระตอบด้วยท่าทางลังเลใจจะให้ข้าพเจ้ามาฟังผลการตัดสินใจเมื่อใดล่ะอุบาสกถามก็หลังจากนี้ไปสัก3 วันเทวมิตรอุบาสกกลับคืนสู่บ้านด้วยจิตใจไม่สบายอย่างยิ่งตลอดระยะทางที่เขาเดินกลับบ้านเขาเห็นฝูงชนจับกลุ่มคุยกันเป็นหมู่ๆตามถนนทุกกลุ่มต่างถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องพวกนิคนท้าพุทธบริษัทโตวาทีบางคนถึงกับมีพนันคันต่อว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้จะชนะแต่เสียงส่วนมากถือหางข้างฝ่ายนิคนเพราะเหตุร้ายที่เพิ่งผ่านพ้นไปในกรุงราชคฤห์และการนิ่งเงียบของฝ่ายพุทธบริษัทชวนให้เขามั่นใจว่าฝ่ายพุทธบริษัทจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้วันคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้าสำหรับฝ่ายนิคนและสาวกซึ่งกระหายที่จะได้ฟังการประทะคารมระหว่างผู้แทนของตนกับผู้แทนของชาวพุทธพวกเขาเฝ้านับวันและเวลาด้วยความตั้งอกตั้งใจในขณะเดียวกันก็เงี่ยหูคอยฟังว่าพุทธบริษัทประกาศรับคำท้าแล้วหรือยังแต่สำหรับพุทธบริษัทวันคืนรู้สึกว่าผ่านไปรวดเร็วมากเทวมิตรอุบาสกและประชาชนชาวพุทธผู้หวังดีต่อพระศาสนาต่างเกิดความวิตกกังวลเขาได้ออกไปพบพระเลวตะเถระและรบเล้าวิงวอนให้รับคำท้าทายของพวกนิคนท่านผู้เจริญเทวมิตรกล่าวขึ้นเมื่อได้ขอฟังข้อตกลงใจของพระเถระในวันที่3ตามนัดหมายท่านได้ตัดสินใจรับคำท้าของพวกนิคนแล้วหรือยังยังพระเถระตอบสั้นๆแล้วก็นั่งนิ่งท่านผู้เจริญเทวมิตรกล่าวด้วยเสียงวิงวอนสงครามกลางเมืองระหว่างข้าพเจ้ากับพระเจ้าอาชาศัตรูได้ยุติลงแล้วเพราะท่านเข้าไกลเกลี่ยสงครามของข้าพเจ้าได้สิ้นสุดลงแล้วบัดนี้สงครามของท่านเองได้เกิดขึ้นแล้วเป็นสงครามระหว่างลัทธิศาสนาซึ่งท่านมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อสงครามของท่านเองเกิดขึ้นแล้วเช่นนี้ท่านกลับจะไม่ต่อสู้ท่านจะปล่อยให้พุทธบริษัทประสบความพ่ายแพ้อับอายปล่อยให้พระศาสนาถูกย่ำยีทำลายด้วยเหล่าเดรัจฉีจนพังทลายลงต่อหน้าต่อตากระนั้นหรือเหตุผลของเทวมิตรทำให้พระเถระ
3: ใช้ความคิดอย่างหนักเหตุที่ทำให้ท่านต้องคิดมากก็เพราะว่าจิตใจของท่านในเวลานั้นหาได้อยู่ที่กรุงราชคฤห์ไม่แต่กลับไปอยู่ที่พระนครพาราณสีซึ่งตัวท่านเองก็ยังไม่เคยไปนอกจากเห็นภาพนิมิตในขณะที่เข้าสมาธิเท่านั้นแต่ภาพนิมิตนั้นเทวปิยะบุรุษผู้ท่องเที่ยวไปทั่วชมพูทวีปก็ได้ยืนยันกับท่านแล้วว่าเป็นความจริงเมื่อภาพนิมิตของนครพาราณสีตรงกับของจริงภาพนิมิตของลีลาวดีที่ท่านเห็นในสมาธิก็คงจะตรงกับของจริงด้วยถ้าการคาดคะเนนี้ถูกต้องก็หมายความว่าบัดนี้ลีลาวดีได้กลับมาเกิดใหม่แล้วถ้านับตั้งแต่ปีที่เธอถึงแก่ความตายมาจนบัดนี้ก็เป็นเวลาย่างเข้าปีที่16แล้วถ้าเธอเกิดทันทีหลังจากตายแล้วบัดนี้เธอก็น่าจะเป็นหญิงสาวอายุย่างเข้าปีที่16ภาพนิมิตของเธอที่พระเถระเห็นก็ดูอายุอยู่ราว 15-16 ปีเป็นอย่างมากความจริงข้อนี้ไม่มีใครจะบอกได้นอกจากจะเดินทางไปพิสูจน์ด้วยตนเองเพราะเหตุนี้พระเรวัตเถระจึงครุ่นคิดแต่เรื่องกรุงพาราณสีและให้ความสนใจแก่การท้าทายของพวกเดรัจฉีนิคนแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เหตุผลอันหนักแน่นของเทวมิตรอุบาสกก็ทำให้ท่านเกิดความลังเลใจเมื่อไม่สามารถจะตัดสินใจได้พระเถระจึงขอเวลาสำหรับคิดทบทวนดูอีกวันหนึ่งเป็นอันว่าวันที่สองผ่านไปโดยยังไม่มีคำตอบจากฝ่ายพุทธบริษัททำให้พวกเดรัจฉีนิคนเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าฝ่ายพุทธบริษัทจะยอมแพ้สาวกเดรัจฉีผู้ใจร้อนบางคนถึงกับถือธงชัยเปล่าประกาศไปตามถนนว่าฝ่ายเดรัจฉีนิคนประสบชัยชนะอย่างเด็ดขาดแล้วการกระทำของเหล่าเดรัจฉีและความเฉยเมยของฝ่ายพุทธบริษัทได้ทำให้ชาวพุทธบางคนเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งจำนวนชาวพุทธผู้ห่วงต่อพระศาสนาและหลั่งไหลไปสู่พระเวรุวนารามเพื่ออาราธนาให้พระเรวัตเถระรับคำท้าของนิคนได้เพิ่มมากขึ้นทุกวันหลังจากคิดทบทวนเหตุผลอยู่เป็นเวลานานพระเถระก็ตัดสินใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระศาสนาและพุทธบริษัทอีกครั้งหนึ่งส่วนประโยชน์และการงานของตนจะพักไว้ชั่วคราวก่อนในบ่ายวันที่4ท่านได้บอกกับเทวมิตรอุบาสกว่าอุบาสกอาตมาตกลงรับคำท้าของพวกนิคนยินดีเป็นตัวแทนพุทธบริษัทไปโต้วาทีกับผู้แทนฝ่ายนิคนในวันที่7พระเรวัตเถระรับอาสาโตวาทีกับฝ่ายนิครนได้แพร่สะพัดไปทั่วกรุงราชคฤห์อย่างรวดเร็วนำความปลื้มปิติอย่างใหญ่หลวงมาสู่พุทธบริษัทฝ่ายนิครบริษัทก็ดีใจไม่น้อยที่ได้ทราบข่าวว่าพระเรวัตเถระซึ่งเป็นเพียงภิกษุปุถุชนสาวกผู้น้อยของพระสมณโคดมจะเป็นผู้แทนพุทธบริษัทโตวาทีทุกคนต่างมั่นใจยิ่งขึ้นว่าฝ่ายตนจะเป็นผู้มีชัยเพื่อให้คู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายมีความรู้ความสามารถพอฟัดพอเหวี่ยงกันทั้งฝ่ายนิครนก็ได้ประกาศว่าจะส่งนิครนชื่อวีระสีหะเป็นผู้แทนโตวาทีกับพระเรวัตะวีระสีหะเป็นสาวกคนสำคัญของท่านมหาวีระผู้เป็นศาสดาแห่งนิครนทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้แตกฉานในลัทธินิครนของตนเองและลัทธิอื่นๆยิ่งกว่านั้นยังเป็นผู้มีคารมคมคายเฉลียวฉลาดในการตอบโต้ปัญหาทางปรัชญาอันลึกซึ้งต่างๆอย่างหาผู้ใดทัดเทียมยากเกียรติยศชื่อเสียงของวีระสีหะเป็นที่รู้จักกันดีทั่วแคว้นมคธวัชชีและอังคะพอได้ทราบว่าพระเรวัตเถระผู้แทนฝ่ายตนจะต้องประคารมกับวีระสีหะพุทธบริษัทก็ ็อดที่จะเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงเสียไม่ได้เพราะเกรงว่าพระเรวัตะจะเพลี้ยงพล้ำต่อเชิงวาทะอันแปลวพราวของวีระสีหะแต่ก็อุ่นใจอยู่ว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยประคารมกับพวกนิครนมาหลายครั้งแล้วและทรงประสบชัยชนะทุกครั้ง

ในที่สุดวันแห่งการโต้คารมทางศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงประชาชนทุกชั้นวรรณะต่างหลั่งไหลไปสู่อารามของนิกรณ์ที่เชิงเขาอุทัยตั้งแต่เช้าภายในปารามอันกว้างใหญ่ไพศาลที่พวกนิกรณ์จัดสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการนี้มีธรรมาสน์อันวิจิตรสองอันตั้งหันหน้าเข้าหากันสำหรับให้คู่โตวาทีนั่งพระเรวัตเถระขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ด้านทางทิศเหนือส่วนวีรสีหนิกรณ์นั่งบนธรรมาสน์ด้านทิศใต้พุทธบริษัทนั่งในปารามทางด้านทิศเหนือข้างหลังธรรมาสน์ของพระเรวัตเถระนิคนบริษัทนั่งข้างหลังธรรมาสน์ของวีรสีหนิกรณ์ส่วนคนกลางและบริษัทของลัทธิอื่นๆนั่งทางด้านขวามือและซ้ายมือที่ไม่สามารถจะหาที่นั่งภายในปารามได้ก็นั่งตามใต้ร่มไม้รอบๆปารามนั้นอีกชั้นหนึ่งวันนั้นอารามของนิคนเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงชนดุจกำลังมีงานนักขัตฤกษ์ทั้งใหญ่พอได้เวลานิครณผู้สูงอายุคนหนึ่งผู้มีตัวอันเปล่าเปลือยและมีร่างกายอันสู้ผอมร่วงโรยเพราะแรงตะบะก็ยืนขึ้นโบกมือไปรอบๆท่านใดนั้นเสียงจอกแจ๊กจอแจของประชาชนก็เงียบสงบลงนิครณชลาได้ประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าบัดนี้การโต้วาทีครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างสาวกของพระสมณะโคดมและสาวกของพระศาสดามหาวีระจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการโต้วาทีคราวนี้จะเป็นไปในรูปแบบของการสนทนาโต้ตอบให้ฝ่ายหนึ่งถามขึ้นก่อนแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบเป็นสักวาทีและปรวาทีถ้าฝ่ายสักวาทียังไม่พอใจต่อคำตอบของฝ่ายปรวาทีอนุญาตให้ซักไซ้ไล่เลียงเพิ่มขึ้นได้เมื่อเป็นที่พอใจและไม่มีอะไรจะซักถามอีกก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งซักถามและตนเป็นฝ่ายตอบให้เป็นการปุจฉาวิสัชนาสลับกันไปแบบนี้จนกว่าจะยุติท่านทั้งสองจะเห็นเป็นประการใดว่าแล้วก็หันหน้าไปทางพระเรวัตเถระข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านพระเรวัตตอบด้วยอาการเป็นปกติไม่ได้แสดงอาการหวาดหวั่นต่อคู่ต่อสู้หรือต่อบริษัทแต่อย่างใด

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอง

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633335

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมนต์สื่อน้ำเดียวมิเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่มนต์สื่อจำใสจนเมิดสมองมามนต์สื่อน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: โปรดสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดือผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่นน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่นน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงช่วงของนิทานวันนี้นุ่มน้อยคนผู้ไทยนำเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องนางพิกุลทองเรื่องเล่าของนางพิกุลทองพี่น้องเป็นเรื่องเล่าของผู้สาวงามงามคนหนึ่งบ่ค่อยเว้าสำนวนไทยเว้าขึ้นมาว่าปาติยานดอกพิกุลหลวงบ่อันประมาณนั้นล่ะเนาะพี่น้องเนาะมีการคาดเดาว่ามาจากเหลืองนางพิกุลทองนี่ล่ะต้นกำเนิดของสำนวนไทยเปรียบเปรยคนที่ไม่ค่อยจะพูดหรือมักพูดอุบอิบอุบอิบอยู่แต่ในปากยานคนอื่นได้ยินเฮ้ยยานแต่ดอกพิกุลหลวงเนาะอ่านอันเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะสำนวนเปรียบเลยคาดหมายว่าคาดเดาว่ามาจากเรื่องนี้ในสมัยหนึ่งพี่น้องท้าวสันนุราชมีลูกสาวงามหรือพระราชธิดาคนหนึ่งซื้อวัดเจ้าหญิงพิกุลทองเจ้าหญิงพิกุลทองนี่นะครับโมเมนต์ธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยเป็นเจ้าหญิงที่มีบุญญาธิการสูงก็คือนอกจากมีหน้าตางดงามหรือพระสิริโฉมโสภานะครับแปลว่าหน้าตาดีแปลง่ายๆนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเมืองใดแคว้นใดได้ยินลือกันไปหมดป่าลูกสาวเจ้าเมืองอันนั้นหันท้าวสันนุราชหันงามกระดักกระโดขนาดใดนอกจากหน้าตางามแล้วซื้อเสียงกันยังดังอีกและที่สำคัญนะครับเจ้าหญิงพิกุลทองคนนี้เส้นผมของเราโอ้โหเวลากายไปสะบัดหรือสะบัดซ้าย สะบัดขวาหอมกึ่นหอมปุ้ยผู้บ่าวเห็นนี่อ่อนไปฮอดเอ็นขนองบุล่ะไม่ใช่หอมธรรมดาหอมหวนยวนใจพี่น้องเนาะคือเบิ่งกันแล้วกันคำว่าหอมหวนยวนใจบ่แม่นยวนธรรมดายวน นั่นหมายก็ว่าหอมขนาดและเมื่อใดก็ตามนะครับเวลาเว้าเวลาจ่าเวลาปากติ่งกับผู้ใดดอกพิกุลสิลุดออกมาจากปากเราร่วงลงมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บมือหนึ่งแดดกำลังหอนจัดสงสัยเดือน5นี่ล่ะว้ายมุดมัดกระตุนกระตูเด้เจ้าหญิงมุดมัดกระตุนกระตูเยอะไปอาบหนำบาดนี่นัดแนะกับพระพี่เลี้ยงแล้วเธอต้องไปกับฉันนะเราจะไปตีกองน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องนะเห็นวะพระพี่เลี้ยงกะได้การอีสันจะไปด้วยเห็นวะสระน้ำอยู่หลังวังนี่ล่ะเจ้าหญิงพิกุลทองก็เลยทูลไปทูลขอพระบิดาขอพระบิดาไปเล่นน้ำมาเถอะเนาะอีฉันจะขอไปตีกองน้ำนะพระบิดาขออนุญาตด้วยเปิ่นว่า ไปก็ไปแน่ล่ะอันนี้ละกับพระพี่เลี้ยงเอาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไม่ไปเหรอเปิ่นว่าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยใส่สิ้นตีกองน้ำไม่ได้ค่ะเปิ่นว่า ว่าอนุญาต ตีกองน้ำพี่น้องคือภาพได้ยินดอกเนาะสมัยตะกี้คุณยิ่งหรือว่าคุณลุงคุณป้าเนาะคุณลุงนี่ต้องหนังเฝ้าแต่ฟังสะหรือแต่ฟังห้วยผู้สาวสีนุ้งสินฮัดแอวคักๆพ่อลงไปน้ำปื๊บแล้วก็กวานน้ำใส่แล้วให้สินมันป้องลงไปหน้าจากนั้นเราก็นอนหงายให้สินมันป้องขึ้นมานะครับลมมันเข้าไปในสินในผ้าถุงหน้านั่นแหละนะครับแล้วก็ลอยตีปากกระเดิดเอาตีนตีน้ำต่ำต่ำต่ำต่ำเขาเรียกตีกรองน้ำเพื่อนว่าภาษาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้ภาษาไม่ใหญ่สบู่หูจักแล้วเนาะเจ้าหญิงพิกุลทองก็ขออนุญาตพอหรือพระราชธิดาไปเล่นหนำกับพระพี่เลี้ยงพี่น้องขณะที่กำลังเล่นหนำอยู่นั่นเองกำลังมีความสุขกับการเล่นหนำแหมเย็นสบายดีจังเลยหน้าน้ำเนี่ยเพื่อนว่าพญาแหลงตัวหนึ่งหรือคุณแหงพี่น้องกำลังบินมาเห็นหมาเนาลอยตามลำน้ำละพญาแหงตัวนี้เห็นหมาเนาธรรมดาแล้วธรรมศาสตร์ของแหงเนาะ
ของเหม็นแมงวันชอบตอมของหอมมนุษย์ชอบดมแต่ของเน่าของเหม็นชิ้นใหญ่ๆต้องพญาแรง หรือคุณแหงหรืออีแหงชอบนัก

พญาแหงกำลังซีกกินจิกกินซากหมาเนาลอยมาตามกระแสน้ำพี่น้องตามธรรมดาแล้วหมาเนามันหลายมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะขนาดหนูตายอยู่ในเฮือนตัวเดียวนี่ก็ยังปุ้ยอยู่มองเลื่อมองเลื่อพักกันค้นหาอยู่โอ้ยหูแบบนี้คอยเอ็ดหน้าต่างไว้ลายดีกว่าคอยบ่เอาของสกปรกไว้เฮือนคักๆหนูเนานี่มันตายอยู่มองนี้นี่เหม็น บางเถื่อตะกาพาเปื้อนเพิ่นทิ่มใบสองอาทิตย์นึกว่าหนูเนาที่ไหนได้ผ้ามันเน่า อุ้ยมีอยู่บ่เวียนจักกันระยะนี้คู่มือนี่เนาะแบบนี้เนาะอ่ะนะครับขึ้นมาเนาส่งกลิ่นโชยไปเหม็นรบกวนเจ้าหญิงเจ้าหญิงกับพี่เลี้ยงเกิดความบ่พอใจลุดคำด่าออกมาหายแล้วแหงอันนี้ไปกินมังอื่นก็บ่ได้เนาะมากินอย่างใกล้ๆแถวนี้โอ้ยพญาแหลงได้ยินเสียงด่าเสียงจมเสียงปล่อยจากพระราชธิดาและพระพี่เลี้ยงโอ้เกิดเป็นแหงเลือกเกิดบ่ได้ได้เลี้ยงของเหม็นของซากศพซากเนื้อมันก็เป็นอาหารพญาแหลงเห็นว่าเจ้าหญิงเป็นถึงธิดาแต่กลับเว้าว่าจ่าหยาบคายด้วยการที่ตนกินซากสัตว์ที่ตายเนื้อเหม็นเป็นตามวิสัยก็เลยเกิดความอยากหายพี่น้องบ่แม่นอยากหายธรรมดาได้อาฆาตมาดร้ายพยาบาทอาฆาตและโกรธแหงรวมแล้วก็คืออยากหายและก็อาฆาตมาดร้ายกินยังบ่อิ่มซ้ำพญาแหงตัวนี้บินขึ้นทันทีอยากหายแหงได้ยินเสียงพระราชธิดาเว้าแบบนั้นพ่อกะว่าวิทย์สายตาของพระพี่เลี้ยงวิทย์สายตาของนางพิกุลทองธิดาอันโสภาแล้วพญาแหลงก็กลายร่างโอ้มันลึกคึกคึกมันเลยคึกคึกกระพึบกระพึบกระพึบปึ๊บปึ๊บโอ้ยคาถาแปลงล้างในจำเด้องวดหน้าสิได้แปลงคืนได้ลืมมีคาถาแปลงล้างคืนบ่ได้ได้โอ้มันกึกมากักมากักมากึกกระลึกคึกคึกกระปึบปึ๊บซึ่งใส่กระพือปีกเด้อเนาะพญาแหลงพี่น้องแปลงล้างกายเป็นชายหนุ่มรูปงามงามงามกว่าหอดหนุ่มน้อยคนผู้ไทยบาทนี่โอ้ยคืออุกอั่งเด้อมีคนงามกว่าชายหนุ่มรูปงามพี่น้องจากนั้นกระย้างไปขออาศัยอยู่กับตายายณเมืองนั้นเองทั้งนี้เพื่อหาทางแก้แค้นเจ้าหญิง

เราอุตส่าห์แปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามและจะต้องหาโอกาสเข้าไปจีบจีบจีบจีบแล้วก็จีบไปขายขนมจีบพระราชธิดาให้ได้พี่น้องครับหลังจากที่พญาแหงหรือพญาแล้งนะครับได้แปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วพญาแล้งก็ไปพยายามเอาอกเอาใจซอยตาซอยยายทำมาหากินพญาแล้งมีวีซ่าติดโตอยู่แล้วตาย่ายอยากได้หยังนะครับลาวก็โอมหรือคึกคักมาลักก็คึกเพียงอยากได้เงินเนรมิตให้ได้เงินอยากได้ทองหยองเนรมิตให้ได้ทองหยองได้เมดสมัยตะกี้เขาเล่ามาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะคู่มือนี่เนรมิตเอาแน่กว่า กันบ่หาตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอาบเหงื่อต่างน้ำได้เป็นดีเนาะพี่น้องเนาะ

เงินในท้องหลายแล้วแล้วก็เอ็นดูรักใคร่คือลูกคือหลานอลีพญาแหลงก็เลยเอ่ยปากย่ายย่ายตาตาขอตากับย่ายไปเป็นเท่าเป็นแก่ขอเจ้าหญิงพี่กุนทองมาเป็นเมียผมแน่ท้อนตากับย่ายเต้ฟังแบบนั้นพี่น้องเอ้ยโอ้ยตกอกตกใจแล้วเฮาเป็นชาวบ้านธรรมดาสิไปขอพระราชธิดาเจ้าเมืองมาเป็นลูกสะใภ้หลานสะใภ้มันสิเป็นไปได้แน่ได้โตก็ได้เนาะเพิ่นว่าผมรูปงามนะเพิ่นว่าพญาแหลง ผมหน้าตาดีนะเพิ่นว่าดีกว่าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอีกหน้าตาดีก็ยา ตากับยายก็จมแล้วแต่สุดท้ายทนอ่อนวอนบ่ได้พี่น้องตากับยายก็เลยไปเป็นเฒ่าเป็นแก่มือสั่นวันดีตากับยายก็ไปแล้วเกี่ยวขมะคอนกะตาสะพายกะหยังหยางลัดถงไปขอเจ้าหญิงเท้าสนุราชพี่น้องได้ฟังแบบนั้นปุ้ยนานิวคิวกระมวดบ่แม่นถึกอกถึกใจได้บ่แม่นสงสัยนาจากแดงๆอยู่เป็นนาแดงขึ้นไปอีกแดงก่ำอยากหายแห้งลมออกหูอยู่ปูดปูดปูดปูดปั่นรถไฟ มันหายกระดักกระโดดอกลมออกหูจุดเป็นฟอดอยากหายแห้งเท้าสันนุราชส่งกลิ้วโอ้โทษโทษโทษโทษโทษตากับยายบ่เจียมตัวเลยเจ้าเป็นไผและเราเป็นใครเพื่อนว่าว้ายจะเป็นไทบานธรรมดาเมื่อขอเจ้าหญิงให้หลานไส้โทษโทษโทษโทษโทษโทษเจ้าบ่งมบึ้งงอนดนเจ้าเลยเนาะเพิ่นว่าหมายถึงว่าไม่ดูสภาพชีวิตของตนเองไม่ดูฐานะของตนเองคือไม่งมงอนดนคำหายคำเว้าของท้าวสันนุราชนี่เนาะแปลเป็นภาษาบ้านเฮาแล้วปุ้ยก็เป็นตาฟังอยู่ไม่ใหญ่เพื่อนว่าเนาะนะครับหลังจากเท่าสันนุราชหายแห้งแล้วล่มออกหูอยู่ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดล่ะก็เลยว่าเอ้ากาขอเฮากับสิกายกให้เพื่อนว่าห่านเป็นนาไดใจอ่อนแล้วเพื่อนโอ้ยเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเป็นคนก็เหมือนกันพี่น้องเอ๋ยต้องรักษาวาจาเว้าคำใดต้องทำให้ได้ดังที่พูดไว้นั่นแหละคนท้าวสนุราชยักหายแห้งหาวตาย่ายบ่เจียมตัวคอเจ้าหญิงไปให้หลานชายเอ้ายกก็ยกให้ก็ให้แต่เพิ่นว่ามีข้อแม้หลานชายเจ้าต้องสร้างสะพานเอ็ดสะพานเงินสะพานทองจากเฮือนของตาย่ายมานี้ฮอดพระราชวังให้แล้วเสร็จภายในพรุ่งนี้มื้ออื่น tomorrow เพิ่นว่ามิฉะนั้นเฮาสิประหาร7ชั่วโคตรตายายพี่น้องเอ้ยเอ็ดแนวใดสะพานเงินสะพานทองจากมองนั้นมามองนี้ซ้ำกับสร้างจากสกลนครข้ามมาหนองหาน30กิโลพุ่นล่ะเนาะคันบอกว่าทางลัดทางลัดเท้าสนุราชสั่งให้ตายายไปบอกว่าที่ลูกเขยหลานไส้ให้สร้างสะพานเงินสะพานทองจากบ้านมาหอดพระราชวังให้แล้วภายในเสาของมืออื่นมิฉะนั้นตายสถานเดียวในฐานะที่ไม่งมงอนด้นดูตัวเองพี่น้องขับสองตายายเหนียวแตะเหนียวแตนตกใจกว่าเด็กหน่อยโว้ยกระดักกระดอนอกยานธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะคนยานเนี่ยผู้ใหญ่สั่งให้ไปตายก็ไปตายแล้วพระราชาเฮ้ยเจ้าเมืองสั่งนอนบอมเมนธรรมดาตาย่ายนี่เงี้ยวแตะเงี้ยวแตนนี่ธรรมดาเป็นเรื่องเล็กน้อยพักกันโซซัดโซเซตกใจมือไม้สั่นอุ้ยอีตนผู้เฒ่าหมดต้องเป็นอันเคี้ยวละขมะเจ้าเนาะบ่มีฮอดแห้งแขวขมะพุ่นละตาย่ายมือไม้อ่อนนะครับมือสั่นเทามาถึงกระท่อมบ่เว้าหยังแล้วทั้งสองคนไปไปยายยายยายหามงลบเดี๋ยวอุ้ยตายเฮาตายแน่ๆตายแน่ๆชีวิตมืดคักๆมืดคักๆมืออื่นนี่ละมือตายเฮาเออ
ต่างเข้าไปคลุมโปงเอาผ้าห่มกระตูนะครับ

ทั้งที่อยู่ในสวงของนาหอนเด้เดือน5หน้าร้อนเป็นยังจังหวัดนาหอนโย่สันนิษฐานไว้เด้เนาะเจ้าหญิงพี่กุนทองพากันไปอาบน้ำเด้ก็แสดงว่าอยู่ในหน้าแล้งเนาะแต่กับยายไปคุ้มเอาผ้าคุ้มก็โตนอนโตสั่นอยู่พอปานนั้นป่านถือไข่ถือไข่จับสั่นบุยบุยบุยพญาแหลงพี่น้องได้ฟังเรื่องราวประติดประต่อเรื่องใดโอ้จิบจ้อยเรื่องเล็กน้อยเพิ่นว่าตายายบ่ต้องตกใจเรื่องนี้เป็นเรื่องน้อยมืออื่นแล้วเสร็จอย่างแน่นอนสะพานเงินสะพานทองนี่ล่ะลูกเขยของพระราชาเพิ่นว่าตากับยายก็ยังบ่เสือคำเบาหลานแล้วเป็นไปได้แนวใดณคืนนั่นเองพี่น้องเที่ยงคืนพระจันทร์ตรงศีรษะบ่ต้องมาถึงกับพระจันทร์ตรงศีรษะดอกเที่ยงคืนนั่นละพญาแหลงร่ายมนต์คาถาโอ้มลึกกักมลักกึกกลึกกึกกลึปึ๊บกลายร่างเป็นคุณแรงตัวใหญ่กลับคืนสู่ร่างเดิมบินไปยังภูเขาเนินกระทาภูเขาเนินกระทานี่เป็นภูเขาเนินที่เราแพ่งที่สุดเกิดจากมงนี้เองอันเป็นสถานที่อยู่ของพญาแรงคือเนินกระทาจากนั้นเราก็ห้องบริวารพญาแหงมาลูกเล็กเด็กแดงพญาแรงขอเชิญประชุมเพิ่นว่าหลังจากนั้นเพิ่นก็เข้าท้องพระโรงพญาแรงแล้วมาประชุมกันกับบริวารว่าไงพญาแรงลูกน้องพญาแรงคนที่1คนที่2จะช่วยเรายังไงก็พากันประชุมกันเรียบร้อยกับค่อนคืนเติบเอาอย่างนี้เราจะแปลงร่างเป็นชายหนุ่มทั้งหมดไปช่วยกันทำสะพานเงินสะพานทองจากบ้านของตายายไปสู่พระราชวังก่อนรุ่งสางวันพรุ่งนี้จะเห็นสะพานเงินสะพานทองเหลืองอารามงามกระดักกระด้ออย่างแน่นอนว้าวแล้วทั้งหมดก็แปลงร่างอ้าวทั้งหมดล่ายมนพร้อมกันมลึกกึกมลึกกึกขยิมลึกกึกกึกปลึบปลึบปลึบเรื่องล่าสิเป็นแนวใดนะครับอย่าลืมติดตามนิทานเรื่องนางพิกุลทองในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบ้านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนิทานของเฮารายการของเฮาโดยนุ่มน้อยคนบุไทยโอกาสหน้าสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลูกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องรีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพทุกมงทุกบ่อนขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองกลับมารับสายอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาเพลงมันม้วนมาฝากมาตอนก่อนที่สิฟังข่าวต่างๆสาระต่างๆทางนาปัดวิทยุของเรานาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยกำลังเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกยังบ่ได้ปิดเด้อสำหรับท่านที่สนใจจะฝากเงินครับได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทต่อปีแล้วก็ร้อยละ2บาทต่อร้อยละ1บาทต่อปีแล้วแต่เอาสิสมัครหรือสิฝากรับฝากจากประชาชนทั่วไปและสมาชิกของเรานะครับเช่นเดียวกันตั้งอยู่มองเดียวกันครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมไทยบันเฮาห้องวะอยากกระพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีโพอีเมของเฮาตาดเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บไวสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางเตแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนเดอร์ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทักทายไปถึงอีผู้อีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ฝากความสุขความมนซื้นความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับมื้อนี้ครับบ้านเฮากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปครับถึง180ของพื้นที่เบิ่งแย่งกันในอีเมดเด้อแต่ละมงแต่ละบ่อนโอ้ยผมเบิ่งข่าวล่ะมีการเตรียมการเพื่อที่จะระวังน้ำท่วมขังหลายพื้นที่เมื่อพื้นฝนตกหนักและหนักมากฝนตกสะสมกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าควรระวังและเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดด้วยอันนี้ก็นำฝากเป็นเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเบิ่งแยงกันไปเนาะอีเมได้เป็นได้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาแถวบ้านเฮาเนาะเบิ่งแยงกันเด้อเรื่องของฝนเรื่องของฟ้าเรื่องของลมแต่ว่ามันกระโบเป็นตะยานซ้ำฝนแรกฟ้าแรกเนาะอีเมเนาะฝนแรกฟ้าแรกนี่โอ้ยบ่ธรรมดาได้19กันยายนที่สิฮอดนี้นะครับคณะพระคณีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์โดยวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 10:00 นพิธีบูชาขอบพระคุณอยู่อารามพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีแต่ก่อนหน้านี้วันที่16วันที่17กสิมีตรีวานเวลา 19:00 วันศุกร์ที่18เวลา 19:00 ก็จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ต่อด้วยพิธีบูชาขอพระคุณนั่นเองครับคณะซิสเตอร์การิสกาบูชินท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรพัชสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2026นี้พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสครบ800ปีมรณภาพของท่านบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะตลอดจนท่านที่ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันฉลองและทุกวันก็จะได้รับพระคุณการุณด้วยโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวันตลอดจนทางอารามก็ขอผู้มีจิตศรัทธาโดยเฉพาะโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากพี่น้องด้วยนะครับ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดประกาศเงินสงเคราะห์สำหรับสมาชิกในเดือนสิงหาคมนะครับยอดสมาชิกคงเหลือจำนวน 108,838 รายสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนนี้จำนวน480คนสมาชิกเสียชีวิตแล้วจำนวน252ศพเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์เครดิตยูเนียนก็จะเรียกเก็บรายละ315บาทสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวนศพละ 136,005 บาท60สตางค์และได้รับค่าพิธีกรรมทางศาสนาจำนวน 1,000 บาทอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดมาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ยังคงเปิดรับเงินฝากสำหรับสมาชิกและประชาชนทั่วไปโดยมีเงื่อนไขก็คือการฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทในปีแรกจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีที่2จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่3ขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนสมาชิกที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทก็คือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองส่วนปีที่2จะได้รับร้อยละ3บาท25สตางค์และปีที่3จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์นั่นก็คือปีละ 3,500 บาทสำหรับดอกเบี้ยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากนั้นก็จะได้รับ3บาท50หรือ 3,500 บาททุกปีทุกปีเป็นต้นไปส่วนท่านที่ฝากไม่ครบปีนะก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาทมันจำเป็นต้องถอนก็ได้รับดอกเบี้ยตามที่ประกาศของสหกรณ์ครับยังไม่ปิดรับสมัครท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่13ก็บอกว่ายังเปิดรับอยู่และก็ขอบคุณสมาชิกและพี่น้องในชุมชนของเราหลายท่านไปฝากแล้วนะครับเริ่มไปฝากแล้วขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้นอกจากเรามีโปรแกรมใช้เองแล้วบอกว่าสิเป็นฝากถอนกู้ยืมเงินค้ำประกันเงินกู้สมัครใหม่ล้วนแต่เราผลิตโปรแกรมใช้เองและสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เราก็ผลิตโปรแกรมใช้เองเช่นเดียวกันนะครับทั้งใบเสร็จใบรับเงินต่างๆก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่สองสาวของเราบริการด้วยรอยยิ้มทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บริการตามปกตินะครับโชคดีแบบหนึ่งนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดถอนเงินในระบบออนไลน์ไม่ได้ต้องไปฝากและถอนด้วยตัวเองที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเงินที่ฝากจึงปลอดภัยจากสแกมเมอร์หรือจากผู้ที่ช่อโกงได้ 100% นะครับแต่ว่าระบบของเราแม้จะเชื่อมต่อกับระบบต่างๆก็จริงแต่การถอนเงินต้องถอนด้วยตัวเองและยืนยันด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นความปลอดภัยจึงมี 100% แต่สมาชิกที่จะถอนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต้องโทรศัพท์แจ้งก่อนนะครับ10,000 20,000 30,000 40,000 หรือ 100,000 200,000 ต้องโทรแจ้งก่อนได้คณะกรรมการของเราจะได้ไปถอนเงินมาให้นะยกเว้นวันอาทิตย์เด้อนะครับถอนได้ไม่มากนักเพราะว่าเป็นวันหยุดธนาคารคณะกรรมการและสหกรณ์ไม่มีนโยบายเก็บเงินสดไว้ที่สำนักงานเพราะฉะนั้นต้องแจ้งแก่สมาชิกอันนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบการเงินของเราต้องถอนด้วยเงินสดและหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นก็มีความอบอุ่นใจได้ว่าไม่มีใครมาแอบอ้างถอนอย่างแน่นอนนอกจากตัวของเราเองไปถอนนะครับ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบบ่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดบ่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บ่ว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนะคนผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี่ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ไม้มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอนต้องเบาหน่อยอีเมนอไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอนแต่ว่าถ้าแต่ตอนตอนนี่มันบวมอยู่ได้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลด

บนรถทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนต้นค่อยในฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนกับบ้านม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนต้นค่อยพอดีนี่นี่นี่ว่าสันแตนต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายหน้าที่แหละเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายหน้าที่แหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอาฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: Radio FM 88.25 MHz www.napoleradio.com ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตสน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุ

0: เชิญรับฟังรายการข่าวข้น
1: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
2: คนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคืนถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่เคารพทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและวิทยุนาโพเรดิโอยังตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทั้งชนิดครีมและชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยใช้บรรเทาอาการปวดเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตัวแขนขลุ่ยขาขลุ่ยแขนหักขาค้อนทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งเราสกัดมาจากใบพระพรึงหรือใบวานสนบานเฮาเอามาผสมกับน้ำมันงาดำน้ำมันระกำผลของการสกัดจากใบวานสนและผสมกับน้ำมันระกำเอ็ดให้เกิดกลิ่นที่หอมโดยไม่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและก็1ขวดราคา50บาทสำหรับครีมนวดสมุนไพรประปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสำหรับแบบชนิดสเปรย์หรือลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาทไม่มีวางจำหน่ายสั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสั่งซื้อจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349 089-863-3349ขอบพระคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพของเฮาพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายมื้อนี้ตรงกับวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026มีทางพระศาสนาจักรคาทอลิกระลึกถึงแม่พระประถมทุก1ปีมี365วันมาถึงวันนี้เป็นวันที่258แล้วเอามีลมหายใจมาฮอดมื้อนี้ก็เป็นบุญแล้วเนาะอีเมเนาะยังคงเหลืออีก107วันจะถึงวันสิ้นปีแต่เฮาสิมีบุญฮอด107วันและถึงวันสิ้นปีหรือไม่อย่างไรขอฝากทุกเรื่องราวของชีวิตใน107วันนี้ไว้กับพระเมตตาของพระไว้กับสิ่งที่เราเคารพนับถือไว้กับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราทำในวันนี้ครับ15กันยายนวันนี้ในอดีตครับเป็นวันที่ชานเดวินเดินทางถึงหมู่เกาะกาลาปาโกสซึ่งก็เดินทางโดยเรือหลวงบีเกิลถึงหมู่เกาะกาลาปาโกสสถานที่ที่เขาเริ่มเก็บข้อมูลโดยใช้เวลาเพียง5สัปดาห์แต่ได้ช่วยย้ำทฤษฎีวิวัฒนาการโดยเขาได้เขียนอธิบายทฤษฎีนี้ไว้ในหนังสือสุดคลาสสิกนะครับว่าด้วยการกำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆโดยการเลือกสรรของธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากการสร้างสรรค์ของพระอย่างคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นเชื่อมั่นซึ่งถือเป็นการท้าทายอย่างยิ่งวันนี้เช่นเดียวกันนะครับอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็เริ่มใช้นโยบายเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเมื่อ15กันยายนปี2478อดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำพรรคนาซีเยอรมันก็เริ่มใช้นโยบายเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยประกาศกฎหมายให้ชาวยิวพ้นจากความเป็นพลเรือนของเยอรมันห้ามชาวยิวแต่งงานกับชาวเยอรมันส่งผลให้ชาวเยอรมันนั้นไม่ยอมทำธุรกิจร่วมกับชาวยิวแรงงานชาวยิวก็ถูกไล่ออกจากสำนักงานของรัฐบาลเยอรมันโดยไม่ได้รับเงินชดเชยเลยเรียกว่าหมดสิทธิ์ในการเลือกตั้งและส่งผลให้ชาวยิวจำนวนมากต้องอพยพออกจากเยอรมันนะครับเป็นคำกล่าวของฮิตเลอร์
ยิวคือเผ่าพันธุ์ที่ต้อยต่ำที่สุดของมนุษย์ขณะที่เผ่าพันธุ์อารยันคือเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าดี15กันยายนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อปี2541นายรักเกียรติสุธนะยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากต้องการยุติข่าวทุจริตการซื้อยาและเวชภัณฑ์ราคาแพงของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆหลังจากนั้นศาลฎีกาก็ได้ตัดสินจำคุก15ปีฐานทุจริตต่อหน้าที่ในการรับเงินจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ศาลได้ออกหมายจับตั้งแต่วันที่19กันยายนปี2546แต่ว่าเจ้าตัวหลบหนีจนกระทั่งในที่สุดก็ถูกจับได้ขณะวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะนั่นเองครับนี่คือวันนี้ในอดีตขอบคุณข่าววันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ตลอดจนทางเพจปุ๊บรีพอร์ตและที่จะลืมไม่ได้ขอบคุณเพจรันดิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขอบคุณสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพพร้อมขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยพี่น้องครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศ15กันยายนมื้อนี้พยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมนะครับก็คือ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป16 17 18 19 20เริ่มที่14ถึง18นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่18จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีลมและฝนตกหนักมากลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ17และ18กันยายนเช่นเดียวกันนะครับส่วนวันที่19ถึง20ก็จะมีฝนลดลงคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่และลมความเร็วก็ยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่15กันยายนเพราะฉะนั้น14ถึง18ก็หมายถึงวันนี้ด้วย15ถึง18กันยายนนะครับยังมีฝนร้อยละ70ถึงร้อยละ80ของพื้นที่ส่งนี้ไปจนทอดวันที่18ส่วนวันที่19ก็มาดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะลดลงจริงหรือไม่ถ้าหากลดลงก็จะคงเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็พาดหัวข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งก็กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบอากาศบริเวณเวียดนามตอนบนซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนกังวลว่าอาจจะพัฒนาเป็นพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนั้นขณะนี้ระบบดังกล่าวยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้แนวเลือกระยะนะครับก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีโอกาสพัฒนาได้โดยแบบจำลองก็ประเมินว่าโอกาสสูงที่ยังคงอยู่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงส่วนโอกาสพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชันนั้นมีได้แต่จำกัดและโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนค่อนข้างต่ำพี่น้องครับสำหรับผลกระทบต่อประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าแม้ศูนย์กลางของระบบไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่เมื่อระบบเคลื่อนเข้าสู่สปป.ลาวและกำลังอ่อนกำลังลงก็จะทำให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลในบางพื้นที่ที่มีฝนตกเพิ่มมีเมฆมากและมีฝนตกหนักบางแห่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในระยะนี้ก็คือปริมาณน้ำฝนและฝนตกสะสมมันตกมาทุกมื้อนะครับน้ำมันก็ขังอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
และน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ของประเทศไทยได้นะครับนั่นก็คือของส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ทางหนังสือพิมพ์ขออภัยครับทางสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็พาดหัวข่าวว่าในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายหน่วยบ่ายนี้อยู่ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเมื่อวานนี้จันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นในเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมวรพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุระวดีศรีพิรมซึ่งก็เป็นเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลพระองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงซุงนายเลกงซุงนี้เป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลพระองค์ธุลีพระบาทนะครับและก็กราบบังคมทูลเชิญอธิบดีกราบทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลเค้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและก็ข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็จะถวายเป็นโรงแรมที่ประทับสวง 17:18 ในเวลาท้องถิ่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั่นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับแล้วก็นายยองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับเมื่อวานนี้ครับและเช่นเดียวกันนะครับเราไปที่โป๊ปรีพอร์ตรายงานเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14โป๊ปรีพอร์ตก็พาดหัวข้อข่าวว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวานนี้ครบวันคล้ายวันประสูติครบ71ชันษาของพระองค์นะครับซึ่งก็องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทุกองค์ที่โป๊ปรีพอร์ตติดตามมาก็เป็นหนึ่งในแบบอย่างของการดำเนินชีวิตเหตุผลง่ายๆก็คือการทำข่าวองค์สมเด็จพระสันตะปาปาโป๊ปรีพอร์ตก็บอกว่าต้องศึกษาทั้งประวัติทั้งวิธีคิดทั้งการดำเนินชีวิตการวางตัวการปฏิบัติต่อคนอื่นรวมไปถึงวิธีรับมือเมื่อเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ว่าตลอด25ปีที่โป๊ปรีพอร์ตได้ทำการรายงานข่าวนั้นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาแต่ละองค์จึงมีผลต่อแนวคิดและวิธีใช้ชีวิตของโป๊ปรีพอร์ตอย่างมากๆอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2ก็สอนเรื่องการมองการไกลโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่นะครับเช่นเดียวกันนะครับทางโป๊ปรีพอร์ตก็บอกว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์มีแนวคิดเรื่องความเรียบง่ายและความสมถะนะครับถ้าหากว่าเรื่องของความเรียบง่ายและสมถะนั้นพระองค์มีวิธีคิดที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้นและก็นอกเหนือจากนั้นนะครับท่านก็บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคยต้องลุยในหิมะด้วยรองเท้าที่มีรู
แต่ผู้ใหญ่ในคณะไม่อนุญาตให้ซื้อใหม่เพราะอ้างว่าเรื่องคำปฏิญาณความยากจนนอกจากนั้นก็ยังมีคำกล่าวว่าท่านปฏิญาณความยากจนไม่ใช่ต้องอยู่บนแบบขัดสนไม่ใช่ต้องอยู่แบบขัดสนและก็แนะนำให้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่แล้วเอาใบเสร็จมาให้ผู้ใหญ่ดูแต่ว่าเป็นความคิดที่ว่าเป็นการปลดล็อกบางอย่างให้กับตัวผู้เขียนก็คือโป๊ปรีพอร์ตเองในความสมถะไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำตัวเองให้ขัดสนที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่จะเอาความคิดนี้ไปปรับใช้กับชีวิตอย่างไรอันนี้แต่ละคนต้องหาคำตอบของตัวเองนะครับนี่คือเรื่องของความไม่ฟุ้งเฟ้ออยู่อย่างพอประมาณรู้จักตนเองขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ก็มีโพสต์สุขสันต์วันเกิดแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาครบ71ชรรษาเมื่อวานนี้นะครับเช่นเดียวกันครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับวันนี้เรามีข่าวจากสกลนครแล้วก็จากหลายพื้นที่ทั่วประเทศมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาแต่ก็ฝากเรื่องของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยนะครับเป็นจังบุญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพหนุ่มน้อยคนบุไทยได้มีโอกาสเอ็ดน้ำมันนวดสมุนไพรขึ้นมาโดยความบังเอิญตามที่ได้เคยนำเราให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นการค้นพบโดยบังเอิญบ่ได้มีความตั้งใจที่จะพบเนื่องจากว่าได้สวดขอภาวนาขอทุกมือทุกมือเพราะว่าหนังหน้าจอคอมพิวเตอร์หนังหึงมือละ6-7ชั่วโมงนะครับเอ็ดนอลเลอร์ทำงานให้พระนะครับทำงานให้มีสั่งหนังตลอดเอ็ดรายการต่างๆบันทึกรายการทั้งวิทยุนำโอ้มือละ6-7ชั่วโมงก็มีบางมือนี่ยังมีได้หยางออกจากโต๊ะเลยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันนะครับหาเวลาออกไปนอกห้องไม่ได้นะเพราะว่าหลังจากจัดรายการก็ต่อด้วยมิซาต่อด้วยรายการอื่นๆอีกแล้วก็ต่อด้วยต้นชั่วโมงต่อด้วยการควบคุมเสียงแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีอื่นๆนำไล่ไปนะครับมืดมือเวลาจำกัดมากเพราะฉะนั้นการลุกออกไปเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้จึงมีเวลาน้อยหนังเหิงก็เลยเจ็บเกากกขานี่เจ็บหลายเจ็บแห้งหลังก็เจ็บเวลาลุกก็กงโกกงกุยได้เจ็บหลังได้หนังหึงอีเมย์เอ้ยเจ็บขาได้ก็สวดขอให้เอ็ดได้มันพระเอจังสีซอยลูกได้หาวิธีการแน่อันนี้คำขอที่หนึ่งคำขอที่สองก็คือเวลาเท่าไปแล้วให้มีงานเฮ็ดแน่เถอะนะครับเพราะว่าสิบ่มีแห้งเฮ็ดได้ขนาดสิหยางขึ้นสันสองนี่ก็ต้องยากแล้วโอกาสหยางขึ้นสูงหรือหยางไปหันมานี่ก็ยากหาให้ลูกได้มีอาชีพเบาๆเฮ็ดแน่เพื่อประทังชีวิตในยามเฒ่าอันนี้ก็ได้เป็นความคิดที่บ่คือหมู่ครับขอบ่คือหมู่ปรากฏว่า1อาทิตย์ที่วอนขอนี่ก็คึดใดมือนึงก็คึดใดอ้าวตอนยังอันเป็นเยาวชนใหม่ๆเริ่มเป็นเยาวชนใหม่ๆเนาะรถส้นเด้รถไอ้มนต์บันหมวงนี่แหละรถ2แถวตะกี้เราขับรถเด้เนาะส้นอยู่นาวัดนั่นแหละขาโต้งลงไปในหลุมฝังเสาไฟฟ้าเมื่อก่อนยังไม่มีไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านพี่น้องขึ้นเบิ่งกันแล้วกันยกจักปีแล้วเนาะตอนนั้นโรงพยาบาลก็ยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกระดูกก็เลยสีกันเด้งขึ้นอยู่นะครับกระดูกไปปลาก็ยังหักอยู่พวกนั้นหมอดึงเข้าบ่ได้มาหาหมอเป่าอยู่บ้านก็เที่ยวเป่าหมอเป่าก็เอาอันวิซาเป่ามาเป่าเป่าแล้วก็ท่าเออมันเป็นมันหยาบๆเนาะก็ถามว่าแม่หยังน้ํามันงาแล้วอ่ะน้ํามันงาเออก็บ่ได้เว้าหยังอันนั้นก็ได้เนาะบ่ได้คิดว่าสิเฮ็ดได้ฮู้จักยังฮู้จักซื้อนะก็มาถามปู่เรานะครับน้ํามันงามันเป็นจังได๋แล้วก็อันนี้เป็นจังได๋นะหลายอย่างเด้เขาประกอบกันเนาะอันในกันในตะกาของหมอว่าซั่นนอกเหนือจากนั้นก็มาไปตัดเอาใบว่านสนมาข่มแขนก็เลยคิดใดเอ้าคือบ่เอาใบว่านสนนี่มาสกัดเอาน้ํามันออกมาแต่ก็ไปค้นเอาตามอินเทอร์เน็ตตามข้อมูลว่าเขาสกัดแนวใดบ่มีมงสกัดเว้าบ่สุดมีแต่ว่าผลิตออกมาแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ขายยอดขายใบสดเท่านั้นเท่านี้ยังบ่มีมงมีแห่งหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าสกัดเอาน้ำมันจากครีมนวดสมุนไพรจากอันใบพลับพรึงบ่แม่นครีมจากใบพลับพรึงนี้ออกมาได้แต่เป็นผลการวิจัยออกมาสำหรับหัวข้อเข่าหัวข้อเข่ามันเสื่อมนะมันขัดเข่ามันเป็นโรคหัวข้อเข่าอักเสบหรือเสื่อมอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จำบ่ได้แล้วว่ามีผลการวิจัยออกมาแนวใดเนาะรักษาหัวข้อเข่าแต่ว่ามันแพงเด้บัดนี่ขวดหนึ่งมันแพงกว่าสิสกัดใดใช้เงินหลายวิวัฒนาการก็สวดขอคือเก่าและหาวิธีการใหม่ๆนะครับในที่สุดก็มีแนวความคิดว่าต้องใช้แบบโบราณเพราะแบบสมัยใหม่มันราคาแพงและใช้เงินสูงก็เลยนี่แหละเป็นที่มาของครีมนวดสมุนไพรพระพรึงนอกจากใส่อันแกเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วเจ็บแขนเจ็บขาแล้ว
พ่อเอสเธอแรกกึ่นมันออกมาคล้ายๆกับน้ำมันมวยกึ่นแห้งในกึ่นเหมือนกับคล้ายๆมากกับน้ำมันมวยแต่ระยะหลังนี่ผมเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปอีกเพื่อให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นบ่แห้งกรานนะมันก็เลยกินมันก็เลยเบาลงไปแต่ว่ามันก็หอมโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีการทดลองโดยการต่อแตนแมงโอดเนี่ยแมงโอดนี่ต่อแต่เปิดผ้าม่านนี่แลนมาจุดใส่อันใส่คอไฟครับฝาเท้า โอ้โหเจ็บมหาเจ็บอีเมย์เอ้ยนี่แหละใส่แบบอันสเปรย์ซีดลองมึงเจ็บๆบักกดว่าแป๊บเดียวครับมันเศร้าเจ็บแต่หลังจากนั้นเอสวีเอสงานไปประมาณ2ชั่วโมงมันสิมีความรู้สึกเจ็บตุ๊บๆๆขึ้นมาอีกโอ้เมื่อสงสัยเมื่อลิตรสเปรย์เขาแล้วว่าสนิทก็เลยซีดใหม่นะครับก็เลยซีดใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าแมงงอตอดลืมไปเลยว่าเจ็บครับส่วนตอตอดนะครับเคยลองแต่แตนตอดนี่เคยมาแล้วแตนตอดนี่เคยมาแล้ว2 3ตัวผมขึ้นต้นมะม่วงมันตอดปึ๊บนี่กะเอาครีมนวดของผมเนี่ยทามันก็สิออกหอนได้จังหน่อยเด้สักพักนึงนะครับหลังจากมันออกหอนเพราะว่าหนังศีรษะนี่มันบางเนาะหลังจากนั้นก็ไข้ขึ้นนะครับไข้ขึ้นแล้วก็ลืมไปเลยว่าแตนตอดนะครับเอ้ยต่อมาไม่นานก็เป็นฝีบัดนี่หนุ่มน้อยคนไทยเป็นฝีหัวบ่ใหญ่ดอกแต่มันเริ่มสิแตกล่ะก็เลยลองเอาทาอมๆฝีเบิ่งมือที่1มือที่2ปรากฏว่าตื่นมามือที่3ครับเกือบสีบีบออกแล้วเด้มันสีออกเหลืองๆในจังหน่อยแล้วเนาะหัวมันนะเกือบสีบีบได้ครับมือที่3เหี้ยไปเลยยุบไปนะครับก็เลยมีความภาคภูมิใจนะครับนอกจากเรื่องของการเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วเขาก็ยังสามารถใส่แนวอื่นได้อันนี้ก็คือเรื่องของคุณสมบัติที่ไม่คาดคิดว่าจะมีพี่น้องหลายคนเอาไปใส่ลองเบิ่งเด้อใช้สำหรับทาถูนวดนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเพียงขวดละ50บาทเท่านั้นนะครับขวดละ50บาทเท่านั้นท่านที่อยากจะใช้สเปรย์ซึ่งเป็นการผลิตที่ยากมากหลายขั้นตอนหรือลูกกลิ้งนี่นะครับหลายขั้นตอนก็เลยราคา120บาทโทรสั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศพี่น้องที่อยู่ไกลนะครับมาซื้อและก็มาสอบถามมาแอนกันเบิ่งนะครับที่วิทยุนาโพเรดิโอมงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนี่แหละหรือที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดมันติดกันอยู่นะครับมงไทยเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานการถ่ายรูปนี่แหละสำหรับมงซื้อยังไม่มีจำหน่ายทั่วไปนะครับยังไม่มีจำหน่ายทั่วไปขอบพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับมาติดตามเรื่องของข่าวประจำมื้อนี้ครับโดยวันนี้ไปที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งผู้ว่าก็บอกว่าได้มีการติดตามเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดนะครับพาดหัวข้อว่าผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่14กันยายน2569เมื่อวานนี้ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองเมื่อวานนี้นะครับจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา11รายของกลางยาบ้ารวม3เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ1คดีผู้ต้องหา1รายสว่างแดนดิน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า3เม็ดวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายของกลางเข็มฉีดยายาไอหนัก 3.5 กรัมที่วานอนนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายอากาศอำนวย2คดีผู้ต้องหา2รายบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายพังโคน2คดีผู้ต้องหา2รายเตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายนะครับซึ่งก็เป็นการรวมปฏิบัติการร่วมกับกองเมืองโคกศรีสุพรรณด้วยสำหรับที่เตางอยผลการปฏิบัติการจากตำรวจตระเวนชายแดนและจากทหารก็แจ้งมาว่าจับกุมได้อีก5คดีมีผู้ต้องหา5รายมีของกลางยาบ้าอีก237เม็ด
ท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นคือแฮชแท็กผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับเช่นเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์อีกข่าวครับชื่นชมวงปงลางสว่างแดนดินขึ้นเวทีชิงถ้วยพระราชทานซึ่งทางผู้ว่ารนิดาก็ให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนเยาวชนสกลนครสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเมื่อวานนี้นะครับ14กันยายนเวลา 11:30 นคณะผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดินพร้อมคณะครูตัวแทนนักเรียนวงปงลางโรงเรียนสว่างแดนดินก็เข้าพบนางรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพื่อรับโอวาทและกำลังใจในโอกาสที่วงโปงลางของโรงเรียนสว่างแดนดินได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวลีนารีรัตน์นารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวชื่นชมความสามารถและความมุ่งมั่นของคณะครูและนักเรียนพร้อมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันและย้ำถึงแนวทางของจังหวัดสกลนครในการสนับสนุนและผลักดันเยาวชน

นำเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนครไปถ่ายทอดบนเวทีด้วยความภาคภูมิใจนะครับซึ่งจากเสียงโปรงลางของสกลนครสู่เวทีเกียรติยศและความภาคภูมิใจของเยาวชนไทยอันนี้ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ชื่นชมนะครับไปที่งบการเงินดังของโรงพยาบาลดังงบการเงินนี่นะครับพอโลกโซเชียลได้เห็นแล้วก็พากันเห็นใจรู้สึกสงสารพากันบริจาคครับเมื่อวานนี้พาดหัวข่าวว่าเห็นงบการเงินโรงพยาบาลดังแล้วรู้สึกสงสารโซเชียลแห่บริจาควันเดียวทะลุ2ล้านบาทนะครับ14กันยายนผู้สื่อข่าวก็รายงานจากกรณีที่มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งไปโพสว่ามีเชื้อราขึ้นเต็มเพดานโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็ได้ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุนั้นเกิดจากเชื้อรามาจากชั้นที่4เกิดความชื้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหางบประมาณมาดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขซึ่งต้องรองบประมาณจากเงินกองทุนของโรงพยาบาลและงบประมาณจากรัฐบาลบางส่วนต่อมานายแพทย์กอบชัยจิระชาญชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต้นเรื่องก็ได้ออกมาขอโทษและน้อมรับความผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเปิดเผยสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโดยในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมานั้นติดลบอยู่ประมาณ170ล้านบาทซึ่งตนเองก็ได้พยายามบริหารจัดการโดยสิ้นเดือนสิงหาคม2569เหลือเพียงติดลบประมาณ26ล้านบาทเท่านั้นจาก170ล้านบาทซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีการเผยแพร่และแชร์ข้อมูลตลอดจนข้อความของผู้อำนวยการโรงพยาบาลไปอย่างแพร่หลายติดแฮชแท็กเซฟโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมกันนี้ก็ได้มีการชักชวนช่วยกันโอนเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลผลปรากฏว่าตั้งแต่วันที่12ถึง13กันยายนที่ผ่านมานะครับรวม2ล้านบาทเศษแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ใจบุญโอนบริจาคช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับสำหรับผู้ต้องการบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สามารถบริจาคโดยตรงที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่614-0-766611-7ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยกันนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพอีกข่าวครับพาดหัวว่าลุงป้าน้ำตานองอ้างสูญทรัพย์กว่า5ล้านไร้บ้านต้องพักในป่าหญ้าผู้อำนวยการฟ้าก็บอกว่าเร่งประสานความช่วยเหลือด้วยกันครับเมื่อวานนี้14กันยายนผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากนางสาวพรทิพาสุภัทนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีและก็ประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขก็บอกว่าพบสองสามีภรรยาสูงอายุพักอาศัยอยู่ในเพิงพักขนาดเล็กภายในพื้นที่รกร้างก็อยู่ตรงข้ามสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีโดยไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปาต้องใช้เทียนให้แสงสว่างในช่วงกลางคืนและก็อาศัยอยู่ร่วมกับสุนัขและแมวอีก10ตัวจากการสอบถามเบื้องต้นนางสมฉายสุขมากอายุ63ปีก็เล่าทั้งน้ำตาว่าตนเองและสามีประสบปัญหาด้านการเงินหลังจากที่นำเงินและทรัพย์สินหลายรายการไปใช้ในการลงทุนตามคำชักชวนของบุคคลที่รู้จักโดยอ้างว่าได้สูญเสียเงินสดประมาณ2ล้านกว่าบาทรวมไปถึงที่ดินพร้อมบ้านอีก1แปลงซึ่งระบุว่าขายได้ในราคา800,000 บาทนะครับเพื่อนำเงินไปใช้ตามที่ได้รับคำแนะนำนอกจากนั้นก็ยังมีทองรูปพรรณทั้งสร้อยคอทั้งแหวนทั้งสร้อยข้อมือรวมประมาณ23.3 บาทด้วยกันนะครับโอ้เงินหลายเติมเนาะอีเมนเนาะนางสมชายระบุนะครับว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับชายรายหนึ่งจากการแนะนำของบุคคลอื่นโดยทราบว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตั้งศาลพระภูมิก่อนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหญิงสาวอีกรายจากนั้นทั้งสองได้พูดคุยและชักชวนให้ตนกับสามีร่วมลงทุนในเงินสกุลหนึ่งโดยระบุว่าจะได้รับผลตอบแทนแต่หลังจากนำเงินไปลงทุนกลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังนอกจากนั้นปัจจุบันก็ไม่สามารถติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

ขณะที่บ้านและที่ดินซึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยก็ถูกขายไปทำให้ตนและสามีไม่มีที่อยู่อาศัยต้องมาอาศัยเพิงพักในพื้นที่รกร้างพร้อมสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้กว่า10ตัวด้วยส่วนกรณีหนี้สินเจ้าตัวก็บอกว่าสามีเคยกู้ยืมเงินนอกระบบประมาณ 30,000 บาทราวๆ 3 ปีก่อนปัจจุบันยอดหนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นจึงเกิดความกังวลและเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยต้องหาที่หลบอาศัยเลยได้มาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้เจ้าตัวระบุว่าได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามที่คาดหวังครับทางด้านนางสาวพรทิพาก็บอกว่าหลังทราบเรื่องก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเข้ามาพูดคุยและรับทราบข้อเท็จจริงจากทั้งสองท่านเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นก็บอกว่าได้จัดเตรียมหาที่พักที่มีความเหมาะสมให้ทั้งคู่รวมถึงพิจารณาให้เข้าช่วยเหลือเข้าดูแลสุนัขและแมวภายในมูลนิธิด้วยเพื่อให้มีงานและรายได้สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพี่น้องครับสำหรับกรณีทรัพย์สินและข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวกับการลงทุนนั้นนางสาวพรทิพาก็ระบุว่าศูนย์ดำรงธรรมได้จัดทำหนังสือเพื่อเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยและไกล่เกลี่ยโดยต้องรอให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับทั้งนี้ในส่วนของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหลอกลวงลงทุนการกู้ยืมเงินและทรัพย์สินต่างๆยังเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องเป็นหลักจึงต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และพยานหลักฐานรวมไปถึงคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างด้วยนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพี่น้องครับนำข่าวนี้มาฝากก็เป็นข้อคิดข้อเตือนใจ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลุกทุ่ง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633336

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยพี่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลุกทุ่ง
0: คนลุกทุ่ง
1: คนลุกทุ่ง

พระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเลื่องหนองหานและตระการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรม

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: นสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ทุนมาบุญนี่ไปได้
1: เฮ็ดจังได๋หัวใจห้วยแห้งเฮ็ดจังได๋หัวใจห้วยแห้งเห็นดอกจันทร์สีแดงงามเศร้างามคำคิดถึง

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมมิตเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคืนถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวทุกมงทุกบอนได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมวลซืนได้เวลาแห่งความสบายเจอหนุ่มนาคนไทยกราบงามๆมายังคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวคุณแพรวอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการแห่งความสุขความสบายใจข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่ลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายรายการที่ท่านชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการและเพลงที่ประทับใจฟังไปด้วยกันที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงFM 104.5 MHz มีเอ็กโคนะมั้ง ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงไปถึงพี่น้องในชุมชนของเราให้ได้มวลซืนกันนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ของเราทุกช่องทางด้วยขอส่งความสุขความมวลซืนผ่านคลื่นของเราผ่านระบบออนไลน์ของเราไปยังมิตรรักแฟนเพลงต่างถิ่นต่างแดนและท่านที่รับฟังทางบ้านทุกมงทุกบ่อนำรวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอเดอนะครับส่งความสุขความมวลซื้นเป็นกำลังเจอหาพี่น้องผ่านนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์ตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไปต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องครับวิทยุมีสร้างเทแหนองแสงของเราข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใส่สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงของเราและคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ส่งความสุขความมวลซืนหาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับความสุขความมวลซืนเริ่มต้นขึ้นมีแต่เพลงใหม่ๆอีเมเอ้ยมีแต่เพลงใหม่ๆมื้อนี้วันเพลอวันอังคารนะครับโอ้ยมื้อนี้เวลาไปไวแต่ได้อังคารที่15กันยายนแล้วมื้อนี้พี่น้องคาทอลิกของเราระลึกถึงแม่พระระทมทุกฟังต้นชั่วโมงฟังเพลงแม่พระระทมทุกระทมทุกไปแล้วเป็นเลิศเนาะอีเมเนาะตั้งแต่สวงเสามาแล้วมาตื่นเสามารวมมิสซาทั้งออนไลน์ทั้งหน้าปัดวิทยุสำหรับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายทาง FM 104.5 MHz ของเราและก็ทางระบบออนไลน์ของเราไปแล้วหลายคนก็ฟังเพลงไปนำแล้วฟังเพลงวัดไปนำแล้วหลายคนก็นะครับจบทาฟังรายการขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.เป็นชั่วโมงว่างนะครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมารับหน้าที่ทาพี่น้องที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของรายการอยากจะเป็นเจ้าของชั่วโมงอยู่เด้วางมาตั้งแต่ 14:00 น.เด้อจนถึง 19:00 น.หน่วยงานร้านค้าหรือ
นักจัดรายการท่านใดมีความสนใจอยากจะเป็นเจ้าของรายการก็ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวหรือที่หนุ่มน้อยคนพูดไทยก็ได้นะครับพร้อมที่จะให้เป็นเจ้าของเวลาได้นะครับจัดรายการได้ก็ต้องขอบคุณคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงนะครับได้เปิดให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วหนุ่มน้อยคนพูดไทยก็มาจะลูบในช่วงเวลาที่ว่างนะครับครับพี่น้องหรือจัดรายการท่านที่เช่าเหมาเวลาเรียบร้อยหนุ่มน้อยคนพูดไทยก็ย้ายไปคุณแท้อาจจะอยู่ตั้งตีสามตีสี่อยู่ได้ประมาณนั้นไปสกอนฮิวกระเป๋าก่อนสันติดวงสว่างครับอัลบั้มใหม่ล่าสุดฮิวกระเป๋าครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

รักน้อยๆแต่ให้นานๆเสียหน่อยอุ้ยพี่น้องว่าอันเว้าก็ได้อยู่ดอกแต่มันบ่คือเศร้าๆมันไม่คือว่าซั่นเนาะอีเมลว่าเนาะอันงานเพลงที่มีชื่อว่าไอ้หนุ่มรถไถนะครับแล้วว่าไอ้หนุ่มรถไถนี่ผู้ใดเนาะแนะนำมายกมือขึ้นดูผู้ใดมักหันสายยันสัญญาหันป้อสับหลาบอยู่นึกว่าคนสองคนนึกว่ามีแต่เจียจอกสะดอกอีพ่อก็มักอีแม่ก็มักบักอายเดี๋ยวมักอยู่บ่อู้บ่ตอบเนาะเจ้าเนาะบ่ตอบอีนางดิอันนั้นแห่งเต็กบัดนี้ทำไมหน้างอมันตูดเป็ดจังๆว่าซะเนาะฟังไม่ได้เจ็บกกหูรุ่นคนรุ่นใหม่เนาะแต่ว่าคนรุ่นเก่าหรือคนที่มีอายุเนี่ยจักหน่อยนึงเนาะมักแห้งถูกใจนะครับโดยเฉพาะสุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายแล้วชอบนะครับแต่ว่าเสียงก็บ่คือแล้วเนาะหนุ่มน้อยคนผู้ใส่ร้องเองเสียแล้วปิดวิทยุทิ่มเถิงละโอ้ยพึ่งสีแดดออกตอนช่วงบ่ายเมื่อตอนประมาณบ่าย2นะครับบ่าย2ผมกลับมาจากตะแหเนาะกลับมาจากตะแหบ่าย2เสร็จผ่านทางเทพนิมิตผ่านมาเรียบร้อยนะสิเข้าสู่เขตนาโพแล้วได้สักสิเข้าสู่เขตนาโพประมาณเลยขัวห้วยหยังก็ห้วยหนองโพนี่แล้วมาน้อยหนึ่งโอ้พี่ลึกแล้วได้กั้นคือเลือกอยู่ไม่อย่างว่าที่ถนนนี่แม่เอ้ยกั้นคือเลือกอยู่ฝั่งหนึ่งก็เปียกเมิดฝนก็ตกลิ่นอยู่ทางตะแหเนาะทางสกลทางในตะแหตกลิ่นฝนตกไปปรอยเห็นละเขาเรียกว่าฝนตกลิ่นแต่ถ้าไปตากฝนตึกป่าก็เรียกฝนตกหำโอ้ยถนนแห้งเลยครับเลยขัวห้องผู้ของผมเนี่ยนะน้องผู้เนาะเป็นห้องผู้โอ้ยดินแห้งถนนแห้งครับอีน้องไอ้ข่าวประจะอยู่ว้ายคือเป็นแนวนั้นเนาะผมเมาแล้วฝนตกไม่ทั่วฟ้าไอ้คึ้มจะคึ้มอยู่ดอกเนาะแต่ทางเพื่อนผมทั้งวิทยุหน้าโพเรดิโอนี่แดดมันเมินในจังหน่อยไรบ่ายสองกว่าแดดมันเมินแน่โซลาร์เซลล์อันเฮ็ดซัมเมอร์อ่ะนะเราก็ทำงานอยู่ได้จากจากเท่าใดวัดบุนี่เหลืออยู่400กว่าวัดปั้นน้ำขึ้นได้อยู่แดดบ่กากระแดกกระแดมมันเมินเมินได้จังหน่อยสันแล้วบ่ได้อาบน้ำแล้วผมก็ได้เมื่อคืนนี่ก็น้ำเมิดเนาะตื่นต้องทาตื่นมามือใหม่บ่ได้ย้อนแสงอาทิตย์นี่แหละซื้ออุปกรณ์ราคาถูกมันก็แนวนี้แหละเนาะเหลือเบิ่งพุ่นอันสเล่าขาส่งมาแต่ก้องแก้งก้องแก้งมื้อวานนี่มื้อนี้เฮาบ่ก้องแก้งแล้วได้เมิดเกียงกระเป๋าตับมันก็เลยนี่ล่ะทาแต่แสงแดดหรือว่าคึมๆเนี่ยจักหน่อยฝนตกลิ่นเนี่ยจักหน่อยโซลาร์เซลล์มันก็เฮ็ดงานแล้วได้รวมกันตั้งหลายแพงได้ต่อแบบอนุกรมซั่นได้ฮะมันจังมีกำลังรับแสงแดดที่กำลังอ่อนๆซั่นแล้วโอ้ยโซลาร์เซลล์ของผมจักแพงกว่านี้เนาะ7แพงครับ7แพง650 4แพงนะครับนอกนั้นก็เป็น390รวมกันเข้ามาแล้วก็ได้หลายอยู่แต่อันซัมเมอร์ของผมนี่มันมีกำลังแค่750วัตต์750วัตต์ใส่ได้400วัตต์ครับแดดอ่อนๆเนี่ยซัมนี้ก็ยังได้อยู่เด้ยังได้อยู่นะครับแต่ว่ามันสิไหลค่อยเจริญเจริญเจริญเจริญเนี่ย แต่มันก็ทำงานเนาะถ้าแดดบดจังหน่อยมันก็ลดลงละต่ำกว่า300นี่ก็บ่ขึ้นละน้ำก็ได้เจริญเจริญก็บ่มีแล้วเนาะนี่จบรายการนี้เมื่อไรได้ช่วงเคิงสมองเนี่ยน่าจะเมื่อไรเนี่ยครับน่าจะเมื่อแล้วทุกวันทุกวันก็จะประมาณนี้แต่ถ้าฝนตกเมื่อมือแล้วก็เบิ่งเอาได้ตู้งน้ำอาบแล้วผมเพราะว่าป่าเนี่ยให้ป่าอบต.เพิ่นมาซ่อมให้แล้วไหลแล้วเหมือนนั้นตัดแล้วเมื่อคืนนี่ฝนบ่ไหลอีกซะบัดนี้โอ้ยได้ไปแลนอาบน้ำฝนกลางเดือนผู้ใดผมป่านไปลุ้นเสื้ออยู่บ่อีแม่เอ้ยเอาเว้าพื้นเพลงเว้าพื้นเพลงนะครับเพลงแรกหิ้วกระเป๋าของคุณสันติดวงสว่างครับร้องนะครับอันนี้ก็เพลงโอ้ยมวนมหามวนเนาะเสียงเราดีเฮ็ดจังได๋ผมจังซี่ดีปานนั้นบางคนก็แนะนำผมได้จะต้องไปกินน้ำผึ้งป้าเด้อเพิ่นว่าได้จะต้องไปกินน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งป้าเด้อกินทุมือทุกมือคู่มือเด้อซะบางคนก็แนะนำเอาลูกอมนี่ไปกินนะว่าซั่นเออแต่ก่อนเสียงดีเด้ผมคู่มือนี่ป้อยหรือว่าเป็นพ่อรองคาราโอเกะหลายพุ่นว่าเสียงมันเลยแหบเนาะอีเมเนาะอ่ะอันนี้ก็ได้เป็นความสุขความมนต์ซื่นส่งให้อีเมเด้อทุกงงทุกบ่อน
นะครับพี่น้องที่แนะนำด้วยตนเองส่วนหลายก็ไปแนะนำด้วยตนเองในบนยอมโทรศัพท์บนยอมไลน์เพราะว่าไลน์มาบางเที่ยวผมบ่ได้รับเนาะฝากข้อความมาผมก็บ่ได้อ่านเด้ก็ต้องกราบขออภัยเนื่องจากว่าโทรศัพท์ของผมเนี่ยบ่ได้ติด Messenger นะครับผมลบทีมอยู่ตลอดเวลา ก็เลยบ่ได้ใส่คือบ้านเขาเด้พี่น้องส่งข้อมูลมาทาง Messenger โอ้ยบ่เคยอ่านเลยต้องกราบขออภัยแต่ถ้าส่งข้อความมาหรือโอนเงินมานี่โอ้ยไวปานหยังได้มีเอ้ยไม่ใช่ไวธรรมดานะไวปานมือพุ่นนะโอ้ยจังซั่นแล้วเนาะอีเมลเนาะอ่ะนะครับมื้อนี้วันที่15กันยายนก็นี่ได้มือสำคัญสำคัญฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่เด้อฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่มืออื่นนี่ล่ะนะครับ19นาฬิกาตรีวานวันแรกตรีวานวันแรกนะครับก็19นาฬิกาของวันที่16กับ17เด้อตรีวาน2คืนแรกส่วนคืนที่3เป็นวันศุกร์ที่18กันยายนพิธีบูชาขอพระคุณจะเริ่มหลังจากแห่พระรูปกังเขนจากวัดท่าแร่มายังอารามการเริ่มแห่19นาฬิกาเช่นเดียวกันก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับร่วมฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเสาร์ที่19กันยายนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีส่วนเดือนตุลาคมเดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็สิมีงานใหญ่หลายงานอยู่เด้ไปที่เพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงมูลนี้ไปโพสต์2รายการ2รายการไม่ใช่รายการเล็กนะครับเป็นรายการยักษ์เป็นรายการยักษ์นะครับวันที่19ฉลองเทิดทูนกังเขนเนาะนะครับส่วนจันทร์ที่28กันยายนฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่อำเภอวาใหญ่อากาศอำนวยพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกา30นาทีอันนี้เดือนกันยายนนะครับเราไปทำบุญสร้างกุศลไปฉลองวัดร่วมกันเด้อแต่ละบ้านคาทอลิกของเฮาก็ไปเด้อเนาะอีเมเนาะส่วนเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมนี้ก็เริ่มกันที่วันที่3ตุลาคมฉลองอารามกาลิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง100ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของคุณพ่อระพสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อเปโตรนามพนมกรสง่าวงศ์นะครับซึ่งก็เป็นนักบวชในคณะฟรังซิสคาริสฟรังซิสคือกันนะครับแล้วก็พิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกานะครับเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสนะครับปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้พี่น้องสัตบุรุษที่ไปวัดกาบูชินและวัดนักบุญฟรังซิสทุกแห่งทั่วโลกได้รับพระคุณการุณด้วยเพราะฉะนั้นวันที่3ตุลาคมไปรับพระคุณการุณที่อารามกาบูชินท่าแร่ด้วยกันในอีเมลคุณลุงคุณป้าแล้วก็ฝากไว้ในความเมตตาของพี่น้องในชุมชนท่าแร่และพี่น้องคาทอลิกของเราบ่ว่าบ้านนาผู้บ้านทุ่งมนบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับขอโรงทานด้วยเพราะว่าอารามของเราเป็นอารามเล็กๆก็ฝากไว้ในอีเมลเอ้ยแต่ละปีก็โอ้ยโรงทานก็หลายพี่น้องก็ไปรวมหลายได้หลายนะครับก๋วยเตี๋ยวในเมืองกามาทุเรียนจากจันทบุรีก็มาเด้อีเมเอ้ยไอศกรีมก็มาว่าแต่โอ้หลายหลายหลายโรงทานเขาก็ได้ภายในอารามเล็กๆนะครับกาบูชินเอาฝากอีโพอีเมครับส่วนวันเสาร์ที่10ตุลาคมก็ขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเริ่ม10นาฬิกานะครับ10นาฬิกาฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแรกของเรา10ตุลาคมเอาคีก็มีเขียนค้างฝาไว้ได้อีเมลเด้อคันลืมก็ได้ว่าคันยันลืมไม่แม่นคันลืมเนาะลืมเว้าคำว่ายันเนาะเอาคีก็มีเขียนไว้คือสมัยตะกี้อีพ่อปู่ของผมอีพ่อเล่าของผมนี่ได้แล้วเอาคีก็มีเขียนไว้สั่งทั้งอันเฮายองก็ห้องยังก็อันมันอย่างเนาะอันข้างฝาเฮือนน่ะนะ
ขาห้องตงบอกก็ตงตงเฮือนตงเฮือนไม่เป็นหนาๆนะนะห้องเป็นนะตงแล้วว่ามันบ่สั่งสร้างบ้านเอ้ยลาสิเอาขี้ก็มีเขียนได้หมูมันขึ้นสัตว์วันนั้นวันนั้นว่าซั่นได๋ลึกสิเขียนหยังผู้นี้มันผสมพันธุ์วันนั้นวันนั้นนี่เขียนไว้ได้การอย่าลืมนี่แล้วเนาะอีเมลก็สิเอาขี้ก็มีเขียนอยู่บ่เจ้ามีอยู่บ่ขี้ก็มีฮะคันบ่มีก็สั่งขี้ก็มีขี้ท่านจากบรรดาผู้น้อยเด้อหลายบรรดาผู้น้อยขายทั้งไว้ฟื้นนําฟื้นไม้ที่มันตายในทุ่งนาทุ่งหยังเขาบ่ได้ทิ่มบ่ได้เผาเด้อไปซีนเมล็ดฟื้นหมดนะครับวันที่10ตุลาคมนะครับส่วนวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญยราศีทั้ง7แห่ง2คอนมีกิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3ด้วยงานใหญ่ครับที่2คอนมุกดาหารพิธีบูชาขอบพระคุณเวลาเซฟนาฬิกามาทั่วประเทศพุ่นได้อีเมเอ้ยวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาอันนี้ก็นะครับวันที่25ตุลาคมส่วนวันที่28ตุลาคมก็พิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดตั้งบุญยูดาดอนเชียงคูนนะครับใกล้ๆเรานี่เองพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาขอบคุณข้อมูลจากเพจอาสนวิหารอัครเทวดามีนะบ่แม่นทะเลเนาะเพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่น้องแสงสิจรุดมาท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าอยู่เหลือได้นี่อีเมเอ้ยเองเราเว้าจนขึ้นใจแล้วได้ไทยแห่เฮาอันภูมิใจนำเด้ออีแม่เด้ออีกหนึ่งงานเพลงครับสอยอสอยอสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมขับร้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนเปิดไม่ใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเปื่อยพ่อใหญ่ก็เป็นคนฟัง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บอกโตแล้วก็ส่งต่อไปหาพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลนะครับบอกกระจายกันต่อพิเศษก็ต้องขอบคุณไปทางคุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับคุณพ่อกฤษดานี่สั่งไป4โหลคุณพ่อเอาไปเผื่อไปขายบ่ว่าซั่นแจกว่าซั่นเวลาไปส่งสินก็แจกได้อยู่บ่อีแม่เอ้ยทางแต่แห่ฮั่นเด้อผู้ใดใส่แล้วใครมันว่ามันไข้รู้สึกว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดก็บอกต่อกันไปเด้อนอกจากบรรเทาอาการปวดแล้วหนุ่มน้อยคนไทยก็ไปพิสูจน์แล้วเด้อนะครับนอกจากเรื่องของอาการเจ็บกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกต่างๆแล้วตอแตนตอดกระทาใดได้ทาได้เด้อเป็นฝีนะครับโรคผิวหนังมันสิเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำนะครับแล้วก็น้ำมันระกำสำหรับครีมนวดสมุนไพรนะครับเอาไปทาได้ที่สั่งซื้อไปนะครับเอาไปทาได้เด้อบ่ต้องเก็บเอาไว้หึงได้แล้วก็บ่ต้องเก็บเอาไว้ในที่ที่อากาศร้อนนะครับมันหมักอากาศปกติบ่ต้องเอาไปตากแดดได้เป็นตากแดดแล้วมันละลายเด้มันละลายไปหมดเด้ ค่อยบ่ได้ใสเลยมันฮ้อนอยู่มันละลายบ่ได้เหลือเป็นน้ำเป็นน้ำมันก็ยังใสได้อยู่เด้เป็นน้ำก็ใสได้เพราะเรามีทั้งแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งอยู่ได้ประมาณ1ปีเด้ออยู่ได้ประมาณ1ปีได้ทดลองมาแล้วระยะหลังเฮาบ่ได้ใส่ขวดพลาสติกครับใส่ขวดแก้วอย่างดีเพราะว่าคุณภาพมันจะได้ไม่เปลี่ยนกลิ่นก็จะได้ไม่เปลี่ยนเพราะว่ากลิ่นเฮาบ่ได้สารใส่สารแต่งกลิ่นเลยใช้เฉพาะสมุนไพรล้วนๆจะออกมาเหมือนกลิ่นน้ำมันมวยนะครับต้องกราบขออภัยนะครับที่ไปเปรียบเทียบมันกลิ่นออกมาแบบนั้นอลีครับแต่ว่ามันอ่อนกว่านิดนึงมีน้ำมันงาดำประโยชน์หลักก็คือบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังและก็บำรุงผิวพรรณชะลอความเสื่อมของผิวพรรณได้ของผิวหนังได้เด้อก็แล้วก็นอกจากนั้นก็ทำให้ผิวไม่แห้งกร้านด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทามันก็สิเหนียวเหนียวในจักหน่อยอันนี้เวลาอาบน้ำก็ใส่สบู่หลายๆก็แล้วกันเด้อสำหรับผู้ประมักเนื้อหนะในตอนกลางคืนแต่บางคนหรือแม้กระทั่งผมในบางมือนี่ก็โยท่าแล้วก็นอนเลยได้เพราะว่าตื่นมาเนี่ยป้อยปานผู้เบาสำน้อยเด้บริจิบแอวเลย เอ็ดเวียกกับปานอายุ30-40ได้เอ็ดเวียกก็ได้บ่ธรรมดาเด้ขึ้นแท้งน้ำ6-7เม็ดนี่ขึ้นมือละ10เที่ยวก็มีได้ขึ้นลงขึ้นลงอยู่หามเล็กหามลาหามปูนผสมปูนแล้วก็ซอบซองก็ซอบพุ่นเอ้ยบ่ธรรมดาได้เอ็ดเวียกกันบ่แม่นอันโมเมนต์ว่าอันยักเอ็ดได้อยากทดลองดูว่าวัยของเราเป็นอย่างไรนะครับออกกำลังกายนำดิมันหมวนได้มันหมวนได้แต่ว่าสำคัญที่สุดเด้ออีเมเดอร์เวลาเอาไปใช้นี่อย่าไปใช้กับผิวบางเด็กทารกแรกเกิดอย่าไปใช้เนี่ยอย่าไปใส่กับเด็กทารกแรกเกิดได้มันสิเกิดอาการแพ้มันสิเป็นพื้นหลายกว่าเก่าแต่ถ้าผิวหนังหยาบกร้านแบบเฮานี่ท่าลงไปโลดเด้ตุ่มคันตุ่มไปสั่งนี่จักหน่อยหนึ่งมันสิยุบมันสิเศร้าคันไปเลยลืมไปเลยว่ามีตุ่มคันแมงงอดตอดใส่สองเทือตัวนั้นทาบางๆนวดเบาๆครั้งแรกประมาณ 4-5 นาทีสูงที่สุดละหลายที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็บ่เจ็บอีกเลยสิไปเจ็บอีกทีนึงก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วมันสิตุ๊บๆๆนึงทาแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเนาะนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพต้องขอบพระคุณเป็นพิเศษนะครับมื้อนี้คณะกรรมการบริหารคณะอนุกรรมการวิทยุแล้วก็คณะกรรมการบริหารมีสั่งท่าแร่หนองแสงของเรานำทีมตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆในมีสั่งของเรารวมไปถึงวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงด้วยคุณพ่อกฤษดาคณะอนุกรรมการประสงค์ที่ปรึกษากันเล่นหลายมงได้เล่นไปศูนย์เดแค่ของศูนย์สังคมพัฒนาในภาคเสาตนบ่ายกันเล่นมาวิทยุเพราะเป็นเลขานุการแล้วก็เป็นคุณพ่อที่ปรึกษาด้วยในวิทยุเฮาเด้คุณพ่ออันคุณพ่อประกพลมอบหมายให้คุณพ่อกฤษดารับผิดชอบวิทยุเฮาเด้ก็เลยเล่นมาต้อนรับคณะกรรมการมีสั่งของเราคณะบริหารมาตรวจเยี่ยมซึ่งก็ขอบพระคุณไปทางคุณพ่ออุปสังฆราชของเรานะครับ
ได้มาตรวจเยี่ยมนะครับคุณพระอุปสังฆราชของเฮาก็โอ้มื้อนี้ก็ได้ลาศีจับได้แล้วก็ให้ข้อคิดหลายอย่างเนาะนะครับหลายอย่างในการพัฒนาวิทยุของเรานะครับต้องขอพระคุณคุณพ่ออุปสังฆราชของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับลืมบ่ได้แล้วเนาะคุณพ่ออุปสังฆราชของเฮานะครับคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลนะครับบัดเพิ่นสิลืม คือจะสื่อเรามื้อนี้มีคุณพ่ออุปสังฆราชของเราคุณพ่อทวีชัยคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์นะครับขอพระคุณคุณพ่ออดิพงษ์ด้วยมาให้กำลังใจวิทยุของเราแล้วก็คุณพ่อมันอย่างก็ทินกรเรือหลายเนาะครับคุณพ่อทินกรเรือหลายสามองค์มื้อนี้มาเยี่ยมวิทยุของเฮานะครับก็เลยนี่ล่ะถือโอกาสถือโอกาสฝากครีมนวดสมุนไพรไปทาตุ่มเด้อให้ทาตุ่มให้คุณพ่อนําคุณพ่อทินกรถามว่าเอาคือคิดใดสนิทก็เลยเว้าให้คุณพ่อฟังว่าผมสวดขอเป็นอาทิตย์พุ่นใดนะครับสวดขอเป็นอาทิตย์เพราะว่าเจ็บหลังเจ็บแอวมาหนังมือละ6 7ชั่วโมงอย่างที่ผมนําเรียนพี่น้องฟังเนาะเอ็นใดจังสิเซาเจ็บในหนังเหิงขาโตนี่เจ็บขนาดเด้หนังเหิงเด้เนาะบ่แทบบ่ได้ลุกเลยเด้บางมือก็บ่ได้ลุกเลยล่ะเกือบมัดมือพุ่นละบางเทื่อก็ได้จากอันนั้นจากอันนี้อยู่ตั้งแต่เช้า 8:00 น.ก็ลุกไปลุกมาอยู่ดอกแต่ว่ากว่าสิลุกได้แล้วก็กราบเข้ามานั่งอีกก็หลายชั่วโมงมันก็เลยเจ็บขาโตก็เจ็บแอวหลายหนังเก้าอี้หึงหลายก็บ่ได้ได้หึงก็บ่ได้ได้เนาะก็เลยขอว่าเอ็ดอันใดมันจังสิมีอันแนวมาเฮ็ดให้มันเศร้าเจ็บนี่นะขอพระได้ขอเพิ่นได้ประการที่2ก็คือเมื่ออายุหลายขึ้นแล้วเอ็ดเวียกบ่ไหวจัดรายการบ่ไหวแล้วห้ามอันนั้นเฮ็ดอันนี้บ่ไหวแล้วเอ็ดอันใดจังสิมีอยู่มีกินกันลูกเต้าบ่เลี้ยงเฮ็ดอันใดว่าซั่นเด้ขอไว้พี่ลึกได้ผมก็ขอก็ได้เนาะสวดขอไปนำอธิษฐานไปนำแล้วจมไปนำแล้ว อยู่บ่อยู่ก็คิดใดขึ้นมาอันนี้เอาอันนี้มาผสมอันนั้นอันนี้แหละจากความรู้ก็เก่าจากสูตรอีโพอีปูน้ำแน่จากความรู้ก็เก่าแล้วก็จากกระดูกหักของตัวเองน้ำแน่แล้วมาร่วมกันเขามันก็เลยใดขึ้นมาได้อันนี้เราลัดตัดตอนเนาะอีเมเนาะเราให้ฟังขอบคุณคุณพ่อทินกรนะครับแล้วก็ฟังบ่ได้จบดอกฝาวไป นะครับโอ้แบ่งอันนี้มาแต่ไซนี่แบ่งใหม่อันนี้เนาะเอ้านะครับฟังเพลงซะก่อนครับคุณลุงคุณป้าเหลือเวลาอีก5นาทีเป็นเพลงสุดท้ายละส่งท้ายรายการเนาะนะครับมื้ออื่น6ถึง7นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพเด้อฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้านะครับ

พี่น้องที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็ขอเชิญร่วมพิธีที่วัดซึ่งก็มีทั้งรวมกลุ่มและฟังพระวาจารับศีลมหาสนิท3อย่างรับศีลและพจน์นั่นแหละกันเป็นพี่น้องทั้งพุทธก็ได้จึงจะร่วมพิธีสมบูรณ์นะครับตามคำตรัสขององค์สมเด็จพระสัตตปาปาเลโอที่14มื้อนี้นุ่มนาคนผู้ไทยลาพี่น้องไปซะก่อนมื้อหน้าสิกลับมาหลับใส่ใหม่ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกโมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

พรโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.nakoradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นให้เจริญ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตคนไปใส่

ล้มตายหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประ

อิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

จกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
3: ราชเอกหญิงพัฒรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนมีงบประมาณ

0: พ.ศ. 2570ถึง 2575 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
3: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานกขค.เสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพ ื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
4: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
3: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยา ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือ One Map ร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
5: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซับซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
4: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
6: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสะท้านสั่นพ พระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25
14: สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารเลิกบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

จขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคขายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิดอุทิศ

0: วัดจันเกรียงไกร
1: วัดจันเกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมไทยเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีร่วมคนร่วมคิด

บทอ่านจากปรวรสารนปุญญรบทที่19ข้อที่25ถึงข้อที่27เวลานั้นพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเทโอปัสและมารีชาวมักดาลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิรักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิทธิผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านตั้งแต่เวลานั้นสิทธิผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน

0: ข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่

0: ีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัพปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนเสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 น. วันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นาทีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาเนื่องในวาระสัตมวาลครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประส

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 20:50 น.ใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

จากพระโหรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

จากพระโหรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมมิตเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้

ครอนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมองมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกละสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงช่วงของนิทานวันนี้นุ่มน้อยคนผู้ไทยนำเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องนางพิกุลทองเรื่องราวของนางพิกุลทองพี่น้องเป็นเรื่องราวของผู้สาวงามงามคนหนึ่งค่อยเว้าสำนวนไทยเว้าขึ้นมาว่าปาติยานดอกพิกุลหลวงบ่อันประมาณนั้นล่ะเนาะพี่น้องเนาะมีการคาดเดาว่ามาจากเหลืองนางพิกุลทองนี่ล่ะต้นกำเนิดของสำนวนไทยเปรียบเปรยคนที่ไม่ค่อยจะพูดหรือมักพูดอุบอิบอุบอิบอยู่แต่ในปากยานคนอื่นได้ยินโอ้ยยานแต่ดอกพิกุลหลวงเนาะอันเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะสำนวนเปรียบเลยคาดหมายว่าคาดเดาว่ามาจากเรื่องนี้ในสมัยหนึ่งพี่น้องท้าวสันนุราชมีลูกสาวงามหรือพระราชธิดาคนหนึ่งซื้อวัดเจ้าหญิงพิกุลทองเจ้าหญิงพิกุลทองนี่นะครับโมเมนต์ธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยเป็นเจ้าหญิงที่มีบุญญาธิการสูงก็คือนอกจากมีหน้าตางดงามหรือพระสิริโฉมโสภานะครับแปลว่าหน้าตาดีแปลง่ายๆนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเมืองใดแคว้นใดได้ยินลือกันไปเมดป่าลูกสาวเจ้าเมืองอันนั้นหันท้าวสันนุราษฎร์งามกระดักกระโดขนาดใดนอกจากหน้าตางามแล้วซื้อเสียงกันยังดังอีกและที่สำคัญนะครับเจ้าหญิงพี่กุลทองคนนี้เส้นผมของเราโอ้โหเวลากายไปสะบัดหรือสะบัดซ้าย สะบัดขวาหอมกึ่นหอมปุ้ยผู้บ่าวเห็นนี่อ่อนไปฮอดเอ็นขนองบุล่ะไม่ใช่หอมธรรมดาหอมหวนยวนใจพี่น้องเนาะคือเบิ่งกันแล้วกันคำว่าหอมหวนยวนใจบ่แม่นยวนธรรมดายวน นั่นหมายก็ว่าหอมขนาดและเมื่อใดก็ตามนะครับเวลาเว้าเวลาจ่าเวลาปากติ่งกับผู้ใดดอกพิกุลสิลุดออกมาจากปากเราร่วงลงมาจุ๊บๆๆๆๆมือหนึ่งแดดกำลังหอนจัดสงสัยเดือน5นี่ล่ะว้ายมุดมัดกระตุนกระตูเด้เจ้าหญิงมุดมัดกระตุนกระตูเยอะไปอาบน้ำบาดนี่นัดแนะกับพระพี่เลี้ยงแล้วเธอต้องไปกับฉันนะเราจะไปตีกองน้ำตุ๊บป่องตุ๊บป่องนะเห็นวะพระพี่เลี้ยงกะได้การอีสันจะไปด้วยเป็นว่าสระน้ำอยู่หลังวังนี่ล่ะเจ้าหญิงพิกุลทองก็เลยทูลไปทูลขอพระบิดาขอพระบิดาไปเล่นน้ำมาเถอะเนาะอีฉันจะขอไปตีกองน้ำนะพระบิดาขออนุญาตด้วยเปิ่นว่า ไปก็ไปแน่ล่ะอันนี้ละกับพระพี่เลี้ยงเอาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไม่ไปเหรอเปิ่นว่าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยใส่สิ้นตีกองน้ำไม่ได้ค่ะเปิ่นว่า ว่าอนุญาต ตีกองน้ำพี่น้องคือภาพใดอยู่ดอกเนาะสมัยตะกี้ผู้หญิงหรือว่าคุณลุงคุณป้าเนาะคุณลุงนี่ต้องหนังเฝ้าแต่ฟังสะหรือแต่ฟังห่วยผู้สาวสีนุ้งสินฮัดแอวคักๆพอลงไปน้ำปื๊บแล้วก็กวานน้ำใส่แล้วให้สินมันป้องลงไปนะจากนั้นเราก็นอนหงายให้สินมันป้องขึ้นมานะครับลมมันเข้าไปในสินในผทุงนะนั่นแหละนะครับแล้วก็ลอยตีปากกระเดิดเอาตีนตีน้ำต่ำต่ำต่ำต่ำเขาเรียกตีกรองน้ำเพื่อนว่าภาษาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้ภาษาไม่ใหญ่สบู่หูจักแล้วเนาะเจ้าหญิงพิกุลทองก็ขออนุญาตพอหรือพระราชธิดาไปเล่นหนำกับพระพี่เหลียงพี่น้องขณะที่กำลังเล่นหนำอยู่นั่นเองกำลังมีความสุขกับการเล่นหนำแหมเย็นสบายดีจังเลยน้ำเนี่ยเพื่อนว่าพญาแหลงตัวหนึ่งหรือคุณแหงพี่น้องกำลังบินมาเห็นมาเนาลอยตามลำน้ำละพญาแหงตัวนี้เห็นมาเนาธรรมดาแล้วธรรมศาสตร์ของแหงเนาะ
ของเหม็นแมงวันชอบตอมของหอมมนุษย์ชอบดมแต่ของเน่าของเหม็นชิ้นใหญ่ๆต้องพญาแรง หรือคุณแหงหรืออีแหงชอบนัก

พญาแหงกำลังซีกกินจิกกินซากหมาเนาลอยมาตามกระแสน้ำพี่น้องตามธรรมดาแล้วหมาเนามันหลายมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะขนาดหนูตายอยู่ในเฮือนตัวเดียวนี่ก็ยังบู้ยอยู่มองเล่อมองเล่อพักกันค้นหาอยู่โอ้ยหูแบบนี้ค่อยเอ็ดหน้าต่างไว้หลายๆดีกว่าค่อยบ่เอาของสกปรกไว้เฮือนคักๆหนูเนานี่มันตายอยู่มองนี้นี่เหม็น บางเถื่อตะกาพาเปือนเพิ่นทิมใบสองอาทิตย์นึกว่าหนูเนาที่ไหนได้ผ้ามันเน่า อุ้ยมีอยู่บ่เวียนจักกันระยะนี่คู่มือนี่เนาะแบบนี้เนาะอ่ะนะครับขึ้นมาเนาส่งกลิ่นโชยไปเหม็นรบกวนเจ้าหญิงเจ้าหญิงกับพี่เหลียงเกิดความบ่พอใจลุดคำด่าออกมาหายแล้วแหงอันนี้ไปกินมังอื่นก็บ่ได้เนาะมากินยังใกล้ๆแถวนี้โอ้ยพญาแหลงได้ยินเสียงด่าเสียงจมเสียงปล่อยจากพระราชธิดาและพระพี่เลี้ยงโอ้เกิดเป็นแหงเลือกเกิดบ่ได้ได้เรื่องของเหม็นของซากศพซากเนามันก็เป็นอาหารพญาแหลงเห็นว่าเจ้าหญิงเป็นถึงธิดาแต่กลับเว้าว่าจ่าหยาบคายด้วยการที่ตนกินซากสัตว์ที่ตายเน่าเหม็นเป็นตามวิสัยก็เลยเกิดความอยากหายพี่น้องบ่แม้นอยากหายธรรมดาได้อาฆาตมาดร้ายพยาบาทอาฆาตและโกรธแหง รวมแล้วก็คืออยากหายและก็อาฆาตมาดร้ายกินยังบ่อิ่มซ้ำพญาแหงตัวนี้บินขึ้นทันทีอยากหายแหงได้ยินเสียงพระราชธิดาเว้าแบบนั้นพ่อกะว่าวิทย์สายตาของพระพี่เลี้ยงวิทย์สายตาของนางพิกุลทองธิดาอันโสภาแล้วพญาแหลงก็กลายร่างโอ้มันลึกคึกมันเลยคึกกระพึบกระพึบกระพึบปึ๊บปึ๊บโอ้ยคาถาแปลงล้างในจำเด้อนวดหน้าสิได้แปลงคืนได้ลืมมีคาถาแปลงล้างคืนบ่ได้ได้โอ้มากึกมากักมากักมากึกกระลึกกึกกระลึกปึ๊บปึ๊บซึ่งใส่กระพือปีกเด้อเนาะพญาแหลงพี่น้องแปลงล้างกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามงามงามกว่าหอดหนุ่มน้อยคนผู้ไทยบาทนี้คืออุกอังเด้มีคนงามกว่าชายหนุ่มรูปงามพี่น้องจากนั้นกระย้างไปขออาศัยอยู่กับตายายณเมืองนั้นเองทั้งนี้เพื่อหาทางแก้แค้นเจ้าหญิง

เราอุตส่าห์แปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามและจะต้องหาโอกาสเข้าไปจีบจีบจีบจีบแล้วก็จีบไปขายขนมจีบพระราชธิดาให้ได้พี่น้องครับหลังจากที่พญาแหงหรือพญาแล้งนะครับได้แปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วพญาแล้งกะไปพยายามเอาอกเอาใจซอยตาซอยยายทำมาหากินพญาแล้งมีวีซ่าติดโตอยู่แล้วตาย่ายอยากได้หยังนะครับลาวกะโอมหรือคึกคักมาลักก็คึกเพียงอยากได้เงินเนรมิตให้ได้เงินอยากได้ทองหยองเนรมิตให้ได้ทองหยองได้มัดสมัยตะกี้เขาเล่ามาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะกูมือนี่เนรมิตเอาได้กว่า กันบ่หาตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอาบเหงื่อต่างน้ำได้เป็นดีเนาะพี่น้องเนาะ นั่นแหละถึงจะมั่งมีและร่ำรวยเนรมิตเอาอย่างเดียวโอมทงทงเรียกเอาในฝันมือหนึ่งพญาแหลงหลังจากที่ตาย่ายได้เงินได้ทองหลายแล้วแล้วก็เอ็นดูรักใคร่คือลูกคือหลานอลีพญาแหลงก็เลยเอ่ยปากย่ายย่ายตาตาขอตากับย่ายไปเป็นเฒ่าเป็นแก่ขอเจ้าหญิงพี่กุนทองมาเป็นเมียผมแน่ท้อนตากับย่ายได้ฟังแบบนั้นพี่น้องเอ้ยโอ้ยตกอกตกใจแล้วเฮาเป็นสาวบ้านธรรมดาสิไปขอพระราชธิดาเจ้าเมืองมาเป็นลูกสะใภ้หลานสะใภ้มันสิเป็นไปได้แนวใดโตก็ได้เนาะเพิ่นว่าผมรูปงามนะเพิ่นว่าพญาแหลงผมหน้าตาดีนะเพิ่นว่าดีกว่าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอีกหน้าตาดีก็ยาตากับยายก็จมแล้วแต่สุดท้ายทนอ่อนวอนบ่ได้พี่น้องตากับยายก็เลยไปเป็นเฒ่าเป็นแก่มือสั่นวันดีตากับยายก็ไปแล้วเขียวขมะคอนกระตาสะพายกระหยังหยางลัดถงไปขอเจ้าหญิงเท้าสันนุราชพี่น้องได้ฟังแบบนั้นปุ้ยนานิวคิวกระมวดบ่แม่นถือกอกถือใจได้บ่แม่นสงสัยหน้าจากแดงๆอยู่เป็นหน้าแดงขึ้นไปอีกแดงก่ำอยากหายแห้งลมออกหูอยู่ปูดปูดปูดปูดปั่นรถไฟ มันหายกระดักกระโดดออกลมออกหูจุดเป็นฟอดอยากหายแห้งเท้าสันนุราชทรงกลิ้วโอ้โทษโทษโทษโทษโทษตากับยายบ่เจียมตัวเลยเจ้าเป็นไผและเราเป็นใครเพื่อนว่าว้ายเจ้าเป็นไทยบานธรรมดาเมื่อขอเจ้าหญิงให้หลานทรายโทษโทษโทษโทษโทษโทษเจ้าบ่งมบึ้งงอดดนเจ้าเลยเนาะเพื่อนว่าหมายถึงว่าไม่ดูสภาพชีวิตของตนเองไม่ดูฐานะของตนเองคือไม่งมงอดดนคำหายคำเว้าของท้าวสันนุราชนี่เนาะแปลเป็นภาษาบ้านเฮาแล้วปุ้ยก็เป็นตะฟังอยู่ไม่ใหญ่เพิ่นว่าเนาะนะครับหลังจากท้าวสันนุราชหายแห้งแล้วล่มออกหูอยู่ปุ๊ดๆๆๆๆล่ะก็เลยเว้าเอ้ากล้าขอเฮาก็สิกล้ายกให้เพิ่นว่าห่านเป็นแนวใดใจอ่อนแล้วเพิ่นโอ้ยเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเป็นคนก็เหมือนกันพี่น้องเอ๋ยต้องรักษาวาจาเว้าคำใดต้องทำให้ได้ดังที่พูดไว้นั่นแหละคนท้าวสันนุราชยักหายแห้งหาวตาย่ายบ่เจียมตัวคอเจ้าหญิงไปให้หลานชายเอ้ายกก็ยกให้ก็ให้แต่เพิ่นว่ามีข้อแม้หลานชายเจ้าต้องสร้างสะพานเอ็ดสะพานเงินสะพานทองจากเฮือนของตาย่ายมานี้ฮอดพระราชวังให้แล้วเสร็จภายในพรุ่งนี้มื้ออื่น tomorrow เพิ่นว่ามิฉะนั้นเฮาสิประหาร7ชั่วโคตรตายายพี่น้องเอ้ยเอ็ดแนวใดสะพานเงินสะพานทองจากมองนั้นมามองนี้ซ้ำกับสร้างจากสกลนครข้ามมาหนองหาน30กิโลพุ่นละเนาะ
คันบอกว่าทางลัดทางลัดท้าวสนุราชสั่งให้ตายายไปบอกว่าที่ลูกเขยหลานไส้ให้สร้างสะพานเงินสะพานทองจากบ้านมาหอดพระราชวังให้แล้วภายในเสาของมืออื่นมิฉะนั้นตายสถานเดียวในฐานะที่ไม่งมงอนด้นดูตัวเองพี่น้องขับซองตายายเหนียวแตะเหนียวแตนตกใจกว่าเด็กหน่อยโว้ยกระดักกระดอนอกยานธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะคนยานเนี่ยผู้ใหญ่สั่งให้ไปตายก็ไปตายแล้วพระราชาเฮ้ยเจ้าเมืองสั่งน้องบ่แม่นธรรมดาตายายนี่เหนียวแตะเหนียวแตนนี่ธรรมดาเป็นเรื่องเล็กน้อยพักกันโซซัดโซเซตกใจมือไม้สั่นอุ้ยอีตนผู้เฒ่าหมดต้องเป็นอันเคี้ยวละขมะเจ้าเนาะบ่มีฮอดแห้งแคล้วขมะพุ่นละตาย่ายมือไม้อ่อนนะครับมือสั่นเทามาถึงกระท่อมบ่เว้าหยังแล้วทั้งสองคนไปยายๆๆหามงลบเด้ออุ้ยตายเฮาตายแน่ๆตายแน่ๆชีวิตมืดคักๆมืดคักๆมืออื่นนี่ละมือตายเฮาต่างเข้าไปคลุมโปงเอาผ้าห่มกระตูนะครับทั้งที่อยู่ในสวงของนาหอนเด้เดือนห้าหน้าร้อนเป็นยังจังหวัดนาหอนโย่สันนิษฐานไว้เด้เนาะเจ้าหญิงพี่กุนทองพากันไปอาบน้ำเด้ก็แสดงว่าอยู่ในนาแรงเนาะตากับยายไปคุ้มเอาผ้าคุ้มกระตูนอนตูสั่นอยู่พอปนั้นป่านถือไข่ถือไข่จับสั่นบุยบุยบุยพญาแหลงพี่น้องได้ฟังเรื่องราวปฏิปต่อเรื่องใดโอ้จิบจอยเรื่องเล็กน้อยเพิ่นว่าตายายบ่ต้องตกใจเรื่องนี้เป็นเรื่องน้อยมืออื่นแล้วเสร็จอย่างแน่นอนสะพานเงินสะพานทองนี่ล่ะลูกเขยของพระราชาเพิ่นว่าตากับยายก็ยังบ่เสือคำเบาหลานแล้วเป็นไปได้แนวใดณคืนนั่นเองพี่น้องเที่ยงคืนพระจันทร์ตรงศีรษะบ่ต้องมาถึงกับพระจันทร์ตรงศีรษะดอกเที่ยงคืนนั่นละพญาแหลงร่ายมนต์คาถาโอ้มลึกกึกกักมลักกึกกึกกึกกึกกึกกึกปึ๊บปึ๊บกลายร่างเป็นคุณแรงตัวใหญ่กลับคืนสู่ร่างเดิมบินไปยังภูเขาเนินกระทาภูเขาเนินกระทานี่เป็นภูเขาเนินที่เราแพ่งที่สุดเกิดจากมงนี้เองอันเป็นสถานที่อยู่ของพญาแรงคือเนินกระทาจากนั้นเราก็ห้องบริวารพญาแหงมาลูกเล็กเด็กแดงพญาแรงขอเชิญประชุมเพิ่นว่าหลังจากนั้นเพิ่นก็เข้าท้องพระโรงพญาแรงแล้วมาประชุมกันกับบริวารว่าไงพญาแรงลูกน้องพญาแรงคนที่1คนที่2จะช่วยเรายังไงก็พากันประชุมกันเรียบร้อยกับค่อนคืนเติบเอาอย่างนี้เราจะแปลงร่างเป็นชายหนุ่มทั้งหมดไปช่วยกันทำสะพานเงินสะพานทองจากบ้านของตายายไปสู่พระราชวังก่อนรุ่งสางวันพรุ่งนี้จะเห็นสะพานเงินสะพาน

เรื่องราวสิเป็นแนวใดนะครับอย่าลืมติดตามนิทานเรื่องนางพิกุลทองในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบ้านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนิทานของเฮารายการของเฮาโดยหนุ่มน้อยคนบุไทยโอกาสหน้าสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งาน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: Napoo Radio FM 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
3: คนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์ขอยอแซกกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่เคารพทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและวิทยุนาโพเรดิโอยังตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทั้งชนิดครีมและชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกลิ้งตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยใช้บรรเทาอาการปวดเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตัวแขนขลุ่ยขาขลุ่ยแขนหักขาค้อนทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งเราสกัดมาจากใบพระพรึงหรือใบวานสนบานเฮาเอามาผสมกับน้ำมันงาดำน้ำมันระกำผลของการสกัดจากใบวานสนและผสมกับน้ำมันระกำเอ็ดให้เกิดกลิ่นที่หอมโดยไม่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและก็1ขวดราคา50บาทสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสำหรับแบบชนิดสเปรย์หรือลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาทไม่มีวางจำหน่ายสั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสั่งซื้อจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349 089-863-3349ขอบพระคุณพี่น้องที่ให้การสนับสนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพของเฮาพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายมื้อนี้ตรงกับวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026มีทางพระศาสนาจักรคาทอลิกระลึกถึงแม่พระประทมทุก1ปีมี365วันมาถึงวันนี้เป็นวันที่258แล้วเอามีลมหายใจมาฮอดมื้อนี้ก็เป็นบุญแล้วเนาะอีเมเนาะยังคงเหลืออีก107วันจะถึงวันสิ้นปีแต่เฮาสิมีบุญฮอด107วันและถึงวันสิ้นปีหรือไม่อย่างไรขอฝากทุกเรื่องราวของชีวิตใน107วันนี้ไว้กับพระเมตตาของพระไว้กับสิ่งที่เราเคารพนับถือไว้กับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราทำในวันนี้ครับ15กันยายนวันนี้ในอดีตครับเป็นวันที่ชานเดวินเดินทางถึงหมู่เกาะกาลาปาโกสซึ่งก็เดินทางโดยเรือหลวงบีเกิลถึงหมู่เกาะกาลาปาโกสสถานที่ที่เขาเริ่มเก็บข้อมูลโดยใช้เวลาเพียง5สัปดาห์แต่ได้ช่วยย้ำทฤษฎีวิวัฒนาการโดยเขาได้เขียนอธิบายทฤษฎีนี้ไว้ในหนังสือสุดคลาสสิกนะครับว่าด้วยการกำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆโดยการเลือกสรรของธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากการสร้างสรรค์ของพระอย่างคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นเชื่อมั่นซึ่งถือเป็นการท้าทายอย่างยิ่งวันนี้เช่นเดียวกันนะครับอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็เริ่มใช้นโยบายเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเมื่อ15กันยายนปี2478อดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำพรรคนาซีเยอรมันก็เริ่มใช้นโยบายเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยประกาศกฎหมายให้ชาวยิวพ้นจากความเป็นพลเรือนของเยอรมันห้ามชาวยิวแต่งงานกับชาวเยอรมันส่งผลให้ชาวเยอรมันนั้นไม่ยอมทำธุรกิจร่วมกับชาวยิวแรงงานชาวยิวก็ถูกไล่ออกจากสำนักงานของรัฐบาลเยอรมันโดยไม่ได้รับเงินชดเชยเลยเรียกว่าหมดสิทธิ์ในการเลือกตั้งและส่งผลให้ชาวยิวจำนวนมากต้องอพยพออกจากเยอรมันนะครับเป็นคำกล่าวของฮิตเลอร์
ยิวคือเผ่าพันธุ์ที่ต้อยต่ำที่สุดของมนุษย์ขณะที่เผ่าพันธุ์อารยันคือเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าดี15กันยายนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อปี2541นายรักเกียรติสุธนะยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากต้องการยุติข่าวทุจริตการซื้อยาและเวชภัณฑ์ราคาแพงของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆหลังจากนั้นศาลฎีกาก็ได้ตัดสินจำคุก15ปีฐานทุจริตต่อหน้าที่ในการรับเงินจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ศาลได้ออกหมายจับตั้งแต่วันที่19กันยายนปี2546แต่ว่าเจ้าตัวหลบหนีจนกระทั่งในที่สุดก็ถูกจับได้ขณะวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะนั่นเองครับนี่คือวันนี้ในอดีตขอบคุณข่าววันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ตลอดจนทางเพจปุ๊บรีพอร์ตและที่จะลืมไม่ได้ขอบคุณเพจรัญญิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขอบคุณสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพพร้อมขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยพี่น้องครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศ15กันยายนมื้อนี้พยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมนะครับก็คือ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป16 17 18 19 20เริ่มที่14-18นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่18จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีลมและฝนตกหนักมากลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ17และ18กันยายนเช่นเดียวกันนะครับส่วนวันที่19ถึง20ก็จะมีฝนลดลงคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่และลมความเร็วก็ยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่15กันยายนเพราะฉะนั้น14ถึง18ก็หมายถึงวันนี้ด้วย15ถึง18กันยายนนะครับยังมีฝนร้อยละ70ถึงร้อยละ80ของพื้นที่ส่งนี้ไปจนทอดวันที่18ส่วนวันที่19ก็มาดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะลดลงจริงหรือไม่ถ้าหากลดลงก็จะคงเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็พาดหัวข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งก็กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบอากาศบริเวณเวียดนามตอนบนซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนกังวลว่าอาจจะพัฒนาเป็นพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนั้นขณะนี้ระบบดังกล่าวยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้แนวเลือกระยะนะครับก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีโอกาสพัฒนาได้โดยแบบจำลองก็ประเมินว่าโอกาสสูงที่ยังคงอยู่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงส่วนโอกาสพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชันนั้นมีได้แต่จำกัดและโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนค่อนข้างต่ำพี่น้องครับสำหรับผลกระทบต่อประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าแม้ศูนย์กลางของระบบไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่เมื่อระบบเคลื่อนเข้าสู่สปป.ลาวและกำลังอ่อนกำลังลงก็จะทำให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลในบางพื้นที่ที่มีฝนตกเพิ่มมีเมฆมากและมีฝนตกหนักบางแห่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในระยะนี้ก็คือปริมาณน้ำฝนและฝนตกสะสมมันตกมาทุกมื้อนะครับน้ำมันก็ขังอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
และน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ของประเทศไทยได้นะครับนั่นก็คือของส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ทางหนังสือพิมพ์ขอไปกับทางสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็พาดหัวข่าวว่าในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายนี้อยู่ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเมื่อวานนี้จันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นในเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุระวดีศรีพิรมซึ่งก็เป็นเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงซุงในเลกงซุงนี้เป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับและก็กราบบังคมทูลเชิญอธิบดีกราบทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลเค้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและก็ข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็จะถวายเป็นโรงแรมที่ประทับช่วง 17:18 ในเวลาท้องถิ่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั่นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับแล้วก็นายยองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับเมื่อวานนี้ครับและเช่นเดียวกันนะครับเราไปที่โป๊ปรีพอร์ตรายงานเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14โป๊ปรีพอร์ตก็พาดหัวข้อข่าวว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวานนี้ครบวันคล้ายวันประสูติครบ71ชันษาของพระองค์นะครับซึ่งก็องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทุกองค์ที่โป๊ปรีพอร์ตติดตามมาก็เป็นหนึ่งในแบบอย่างของการดำเนินชีวิตเหตุผลง่ายๆก็คือการทำข่าวองค์สมเด็จพระสันตะปาปาโป๊ปรีพอร์ตก็บอกว่าต้องศึกษาทั้งประวัติทั้งวิธีคิดทั้งการดำเนินชีวิตการวางตัวการปฏิบัติต่อคนอื่นรวมไปถึงวิธีรับมือเมื่อเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ว่าตลอด25ปีที่โป๊ปรีพอร์ตได้ทำการรายงานข่าวนั้นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาแต่ละองค์จึงมีผลต่อแนวคิดและวิธีใช้ชีวิตของโป๊ปรีพอร์ตอย่างมากๆอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2ก็สอนเรื่องการมองการไกลโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่นะครับเช่นเดียวกันนะครับทางโป๊ปรีพอร์ตก็บอกว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์มีแนวคิดเรื่องความเรียบง่ายและความสมถะนะครับถ้าหากว่าเรื่องของความเรียบง่ายและสมถะนั้นพระองค์มีวิธีคิดที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้นและก็นอกเหนือจากนั้นนะครับท่านก็บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคยต้องลุยในหิมะด้วยรองเท้าที่มีรู
แต่ผู้ใหญ่ในคณะไม่อนุญาตให้ซื้อใหม่เพราะอ้างว่าเรื่องคำปฏิญาณความยากจนนอกจากนั้นก็ยังมีคำกล่าวว่าท่านปฏิญาณความยากจนไม่ใช่ต้องอยู่บนแบบขัดสนไม่ใช่ต้องอยู่แบบขัดสนและก็แนะนำให้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่แล้วเอาใบเสร็จมาให้ผู้ใหญ่ดูแต่ว่าเป็นความคิดที่ว่าเป็นการปลดล็อกบางอย่างให้กับตัวผู้เขียนก็คือโป๊ปรีพอร์ตเองในความสมถะไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำตัวเองให้ขัดสนที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่จะเอาความคิดนี้ไปปรับใช้กับชีวิตอย่างไรอันนี้แต่ละคนต้องหาคำตอบของตัวเองนะครับนี่คือเรื่องของความไม่ฟุ้งเฟ้ออยู่อย่างพอประมาณรู้จักตนเองขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ก็มีโพสต์สุขสันต์วันเกิดแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาครบ71ชันษาเมื่อวานนี้นะครับเช่นเดียวกันครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับวันนี้เรามีข่าวจากสกลนครแล้วก็จากหลายพื้นที่ทั่วประเทศมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาแต่ก็ฝากเรื่องของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยนะครับเป็นจังบุญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนุ่มน้อยคนบุไทยได้มีโอกาสเอ็ดน้ำมันนวดสมุนไพรขึ้นมาโดยความบังเอิญตามที่ได้เคยนำเราให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นการค้นพบโดยบังเอิญบ่ได้มีความตั้งใจที่จะพบเนื่องจากว่าได้สวดขอภาวนาขอทุกมือทุกมือเพราะว่าหนังหน้าจอคอมพิวเตอร์หนังหึงมือละ 6-7 ชั่วโมงนะครับเอ็ดนอลเลอร์ทำงานให้พระนะครับทำงานให้มีสั่งหนังตลอดเอ็ดรายการต่างๆบันทึกรายการทางวิทยุนำโอ้มือละ 6-7 ชั่วโมงก็มีบางมือนี่ยังมีได้หยางออกจากโต๊ะเลยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันนะครับหาเวลาออกไปนอกห้องไม่ได้นะเพราะว่าหลังจากจัดรายการก็ต่อด้วยมิซาต่อด้วยรายการอื่นๆอีกแล้วก็ต่อด้วยต้นชั่วโมงต่อด้วยการควบคุมเสียงแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีอื่นๆนำไล่ไปนะครับมืดมือเวลาจำกัดมากเพราะฉะนั้นการลุกออกไปเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้จึงมีเวลาน้อยหนังหึงก็เลยเจ็บเกากกขานี่เจ็บหลายเจ็บแห้งหลังก็เจ็บเวลาลุกก็กงโกกงกุยได้เจ็บหลังได้หนังหึงอีเมย์เอ้ยเจ็บขาได้ก็สวดขอให้เอ็ดใดมันพระเอจังสิซอยลูกใดหาวิธีการแน่อันนี้คำขอที่หนึ่งคำขอที่สองก็คือเวลาเท่าไปแล้วให้มีงานเฮ็ดเนี่ยเถอะนะครับเพราะว่าสิบ่มีแห้งเฮ็ดได้ขนาดสิหยางขึ้นชั้น2นี่ก็ต้องยากแล้วโอกาสหยางขึ้นสูงหรือหยางไปหันมานี่ก็ยากหาให้ลูกได้มีอาชีพเบาๆเฮ็ดแน่นะเพื่อประทังชีวิตในยามเฒ่า อันนี้ก็ได้เป็นความคิดที่บ่คือหมู่ครับขอบ่คือหมู่ปรากฏว่า1อาทิตย์ที่วอนขอนี่ล่ะคึดใดมือนึงก็คึดใดอ้าวตอนยังอันเป็นเยาวชนใหม่ๆเริ่มเป็นเยาวชนใหม่ๆเนาะรถส่วนเด้รถไอ้มนบันหมวงนี่แหละรถสองแถวตะกี้เราขับรถเด้เนาะส่วนอยู่นาวัดนั่นแหละขาโต๊กลงไปในหลุมฝังเสาไฟฟ้าเมื่อก่อนยังไม่มีไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านพี่น้องคิดเบิ่งกันแล้วกันยกจักปีแล้วเนาะตอนนั้นโรงพยาบาลก็ยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกระดูกก็เลยสีกันเด้งขึ้นอยู่นะครับกระดูกไหปลาก็ยังหักอยู่พวกนั้นหมอดึงเข้าบ่ได้มาหาหมอเป่าอยู่บ้านก็เที่ยวเป่าหมอเป่าก็เอาอันวิซาเป่ามาเป่าเป่าแล้วก็ท่าเออมันเป็นมันหยาบๆเนาะก็ถามว่าแม่นหยังน้ำมันงาแล้วว่าน้ำมันงาก็บ่ได้เว้าหยังอันนั้นก็ได้เนาะบ่ได้คิดว่าสิเฮ็ดได้ฮู้จักยังฮู้จักซื้อๆนะกรรมฐานปู่เรานะครับน้ำมันงามันเป็นนันไดแล้วก็อันนี้เป็นนันไดนะหลายอย่างเด้เขาประกอบกันเนาะอันในในตะกาของหมอว่าสันนอกเหนือจากนั้นก็มาไปตัดเอาใบวานสนมาคมแขนก็เลยคืดใดเอ้าคือบ่เอาใบวานสนนี่มาสกัดเอาน้ำมันออกมาแต่ก็ไปค้นเอาตามอินเทอร์เน็ตตามข้อมูลว่าเขาสกัดแนวใดบ่มีมงสกัดเว้าบ่สุดมีแต่ว่าผลิตออกมาแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ขายยอดขายใบสดเท่านั้นเท่านี้ยังบ่มีมงมีแห่งหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าสกัดเอาน้ำมันจากครีมนวดสมุนไพรจากอันใบพระพรึงบ่แม่นครีมจากใบพระพรึงนี้ออกมาได้แต่เป็นผลการวิจัยออกมาสำหรับหัวข้อเข่าหัวข้อเข่ามันเสื่อมนะมันขัดเข่ามันเป็นโรคหัวข้อเข่าอักเสบหรือเสื่อมอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จำบ่ได้แล้วว่ามีผลการวิจัยออกมาแนวใดเนาะรักษาหัวข้อเข่าแต่ว่ามันแพงเด้บัดนี่ขวดหนึ่งมันแพงกว่าสิสกัดใดใช้เงินหลายวิวัฒนาการก็สวดขอคือเก่าและหาวิธีการใหม่ๆนะครับในที่สุดก็มีแนวความคิดว่าต้องใช้แบบโบราณเพราะแบบสมัยใหม่มันราคาแพงและใช้เงินสูงก็เลยนี่แหละเป็นที่มาของครีมนวดสมุนไพรพระพรึงนอกจากใส่แก่เจ็บหลังเจ็บแอวแล้วเจ็บแขนเจ็บขาแล้ว
พอเอสเทอร์แรกกึ่นมันออกมาคล้ายๆกับน้ำมันมวยกึ่นแห้งในกึ่นเหมือนกับคล้ายๆมากกับน้ำมันมวยแต่ระยะหลังนี่ผมเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปอีกเพื่อให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นบ่แห้งกรานนะมันก็เลยกินมันก็เลยเบาลงไปแต่ว่ามันก็หอมโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีการทดลองโดยการโต้แตนแมงงดเนี่ยแมงงดนี่โต้แต่เปิดผ้าม่านนี่เลนมาจุดใส่อันใส่คอไฟกับฝาเท้า โอ้โหเจ็บมหาเจ็บอีเมย์เอ๋ยนี่แหละใส่แบบอันสเปรย์ซีดลองมึงเจ็บเจ็บบักโคตรว่าแป๊บเดียวครับมันเศร้าเจ็บแต่หลังจากนั้นเอสวีเอสงานไปประมาณ2ชั่วโมงมันสิมีความรู้สึกเจ็บตุบๆๆขึ้นมาอีกโอ้เมื่อสงสัยเมื่อลิตรสเปรย์เฮาแล้วว่าซั่นก็เลยซีดใหม่นะครับก็เลยซีดใหม่อีกรอบนึงหลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าแมงงอตอดลืมไปเลยว่าเจ็บครับส่วนตอดนะครับบ่เคยลองแต่แตนตอดนี่เคยมาแล้วแตนตอดนี่เคยมาแล้ว2 3ตัวผมขึ้นต้นมะม่วงมันตอดปึ๊บนี่กะเอาครีมนวดของผมเนี่ยละทามันก็สิออกหอนได้จังหน่อยเด้สักพักนึงนะครับหลังจากมันออกหอนเพราะว่าหนังศีรษะนี่มันบางเนาะหลังจากนั้นก็ไข้ขึ้นนะครับไข้ขึ้นแล้วก็ลืมไปเลยว่าแตนตอดนะครับเอ้ยต่อมาไม่นานก็เป็นฝีบัดนี้หนุ่มน้อยคนไทยเป็นฝีหัวบ่ใหญ่ดอกแต่มันเริ่มสิแตกละก็เลยลองเอาทาอมฝีเบิ่งมือที่1มือที่2ปรากฏว่าตื่นมามือที่3ครับเกิดเกือบสีบีบออกแล้วเด้มันสีออกเหลืองๆในจังหน่อยแล้วเนาะหัวมันนะเกือบสีบีบนะครับมือที่3เหี้ยไปเลยยุบไปนะครับก็เลยมีความภาคภูมิใจนะครับนอกจากเรื่องของการเจ็บหลังเจ็บเอวแล้วเขาก็ยังสามารถใส่แนวอื่นได้อันนี้ก็คือเรื่องของคุณสมบัติที่ไม่คาดคิดว่าจะมีพี่น้องหลายคนเอาไปใส่ลองเบิ่งเด้อใช้สำหรับทาถูนวดนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเพียงขวดละ50บาทเท่านั้นนะครับขวดละ50บาทเท่านั้นท่านที่อยากจะใช้สเปรย์ซึ่งเป็นการผลิตที่ยากมากหลายขั้นตอนหรือลูกกลิ้งนี่นะครับหลายขั้นตอนก็เลยราคา120บาทโทรสั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศพี่น้องที่อยู่ไกลนะครับมาซื้อและก็มาสอบถามมาแอนกันเบิ่งนะครับที่วิทยุนาโพเรดิโอมงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนี่แหละหรือที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดมันติดกันอยู่นะครับมงไทยเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานการถ่ายรูปนี่แหละสำหรับมงซื้อยังไม่มีจำหน่ายทั่วไปนะครับยังไม่มีจำหน่ายทั่วไปขอบพระคุณอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับมาติดตามเรื่องของข่าวประจำมือนี้ครับโดยวันนี้ไปที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งผู้ว่าก็บอกว่าได้มีการติดตามเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดนะครับพาดหัวข้อว่าผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่14กันยายน2569เมื่อวานนี้ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองเมื่อวานนี้นะครับจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา11รายของกลางยาบ้ารวม3เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ1คดีผู้ต้องหา1รายสว่างแดนดิน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า3เม็ดวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายของกลางเข็มฉีดยายาไอหนัก 3.5 กรัมที่วานอนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายอากาศอำนวย2คดีผู้ต้องหา2รายบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายพังโคน2คดีผู้ต้องหา2รายเตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายนะครับซึ่งก็เป็นการรวมปฏิบัติการร่วมกับกองเมืองโคกศรีสุพรรณด้วยสำหรับที่เตางอยผลการปฏิบัติการจากตำรวจตระเวนชายแดนและจากทหารก็แจ้งมาว่าจับกุมได้อีก5คดีมีผู้ต้องหา5รายมีของกลางยาบ้าอีก237เม็ด
ท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นคือแฮชแท็กผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับเช่นเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์อีกข่าวครับชื่นชมวงปงลางสว่างแดนดินขึ้นเวทีชิงถ้วยพระราชทานซึ่งทางผู้ว่ารณิดาก็ให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนเยาวชนสกลนครสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเมื่อวานนี้นะครับ14กันยายนเวลา 11:30 น.คณะผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดินพร้อมคณะครูตัวแทนนักเรียนวงปงลางโรงเรียนสว่างแดนดินก็เข้าพบนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพื่อรับโอวาทและกำลังใจในโอกาสที่วงปงลางของโรงเรียนสว่างแดนดินได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตน์นารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวชื่นชมความสามารถและความมุ่งมั่นของคณะครูและนักเรียนพร้อมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันและย้ำถึงแนวทางของจังหวัดสกลนครในการสนับสนุนและผลักดันเยาวชนในทุกมิติเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพแสดงความสามารถและก้าวไปสู่เวทีที่สูงขึ้นพร้อมฝากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมมีความสามัคคีและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนำเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนครไปถ่ายทอดบนเวทีด้วยความภาคภูมิใจนะครับซึ่งจากเสียงปงลางของสกลนครสู่เวทีเกียรติยศและความภาคภูมิใจของเยาวชนไทยอันนี้ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ชื่นชมนะครับไปที่งบการเงินดังของโรงพยาบาลดังงบการเงินนี่นะครับพอโลกโซเชียลได้เห็นแล้วก็พากันเห็นใจรู้สึกสงสารพากันบริจาคครับเมื่อวานนี้พาดหัวข่าวว่าเห็นงบการเงินโรงพยาบาลดังแล้วรู้สึกสงสารโซเชียลแห่บริจาควันเดียวทะลุ2ล้านบาทนะครับ14กันยายนผู้สื่อข่าวก็รายงานจากกรณีที่มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งไปโพสต์ว่ามีเชื้อราขึ้นเต็มเพดานโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็ได้ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุนั้นเกิดจากเชื้อรามาจากชั้นที่4เกิดความชื้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหางบประมาณมาดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขซึ่งต้องรองบประมาณจากเงินกองทุนของโรงพยาบาลและงบประมาณจากรัฐบาลบางส่วนต่อมานายแพทย์กอบชัยจิระชาญชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต้นเรื่องก็ได้ออกมาขอโทษและน้อมรับความผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเปิดเผยสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโดยในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมานั้นติดลบอยู่ประมาณ170ล้านบาทซึ่งตนเองก็ได้พยายามบริหารจัดการโดยสิ้นเดือนสิงหาคม2569เหลือเพียงติดลบประมาณ26ล้านบาทเท่านั้นจาก170ล้านบาทซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีการเผยแพร่และแชร์ข้อมูลตลอดจนข้อความของผู้อำนวยการโรงพยาบาลไปอย่างแพร่หลายติดแฮชแท็กเซฟโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมกันนี้ก็ได้มีการชักชวนช่วยกันโอนเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลผลปรากฏว่าตั้งแต่วันที่12ถึง13กันยายนที่ผ่านมานะครับรวม2ล้านบาทเศษแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ใจบุญโอนบริจาคช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับสำหรับผู้ต้องการบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สามารถบริจาคโดยตรงที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่614-0-766-11-7ชื่อบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยกันนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพอีกข่าวครับพาดหัวว่าลุงป้าน้ำตานองอ้างสูญทรัพย์กว่า5ล้านไร้บ้านต้องพักในป่าหญ้าผู้อำนวยการฟ้าก็บอกว่าเร่งประสานความช่วยเหลือด้วยกันครับเมื่อวานนี้14กันยายนผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากนางสาวพรทิพาสุภัทนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี
และก็ประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขก็บอกว่าพบสองสามีภรรยาสูงอายุพักอาศัยอยู่ในเพิงพักขนาดเล็กภายในพื้นที่รกร้างก็อยู่ตรงข้ามสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีโดยไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปาต้องใช้เทียนให้แสงสว่างในช่วงกลางคืนและก็อาศัยอยู่ร่วมกับสุนัขและแมวอีก10ตัวจากการสอบถามเบื้องต้นนางสมฉายสุขมากอายุ63ปีก็เล่าทั้งน้ำตาว่าตนเองและสามีประสบปัญหาด้านการเงินหลังจากที่นำเงินและทรัพย์สินหลายรายการไปใช้ในการลงทุนตามคำชักชวนของบุคคลที่รู้จักโดยอ้างว่าได้สูญเสียเงินสดประมาณ2ล้านกว่าบาทนะรวมไปถึงที่ดินพร้อมบ้านอีก1แปลงซึ่งระบุว่าขายได้ในราคา800,000 บาทนะครับเพื่อนำเงินไปใช้ตามที่ได้รับคำแนะนำนอกจากนั้นก็ยังมีทองรูปพรรณทั้งสร้อยคอทั้งแหวนทั้งสร้อยข้อมือรวมประมาณ23.3 บาทด้วยกันนะครับโอ้เงินหลายเติมเนาะอีเมนเนาะนางสมฉายระบุนะครับว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับชายรายหนึ่งจากการแนะนำของบุคคลอื่นโดยทราบว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตั้งศาลพระภูมิก่อนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหญิงสาวอีกรายจากนั้นทั้งสองได้พูดคุยและชักชวนให้ตนกับสามีร่วมลงทุนในเงินสกุลหนึ่งโดยระบุว่าจะได้รับผลตอบแทนแต่หลังจากนำเงินไปลงทุนกลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังนอกจากนั้นปัจจุบันก็ไม่สามารถติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ขณะที่บ้านและที่ดินซึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยก็ถูกขายไปทำให้ตนและสามีไม่มีที่อยู่อาศัยต้องมาอาศัยเพิงพักในพื้นที่รกร้างพร้อมสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้กว่า10ตัวด้วยส่วนกรณีหนี้สินเจ้าตัวก็บอกว่าสามีเคยกู้ยืมเงินนอกระบบประมาณ 30,000 บาทราวๆ3ปีก่อนปัจจุบันยอดหนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นจึงเกิดความกังวลและเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยต้องหาที่หลบอาศัยเลยได้มาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้เจ้าตัวระบุว่าได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามที่คาดหวังครับทางด้านนางสาวพรทิพาก็บอกว่าหลังทราบเรื่องก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเข้ามาพูดคุยและรับทราบข้อเท็จจริงจากทั้งสองท่านเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นก็บอกว่าได้จัดเตรียมหาที่พักที่มีความเหมาะสมให้ทั้งคู่รวมถึงพิจารณาให้เข้าช่วยเหลือเข้าดูแลสุนัขและแมวภายในมูลนิธิด้วยเพื่อให้มีงานและรายได้สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพี่น้องครับสำหรับกรณีทรัพย์สินและข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวกับการลงทุนนั้นนางสาวพรทิพาก็ระบุว่าศูนย์ดำรงธรรมได้จัดทำหนังสือเพื่อเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยและไกล่เกลี่ยโดยต้องรอให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับทั้งนี้ในส่วนของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหลอกลวงลงทุนการกู้ยืมเงินและทรัพย์สินต่างๆยังเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องเป็นหลักจึงต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และพยานหลักฐานรวมไปถึงคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างด้วยนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพี่น้อง

มีอยู่นี้ให้อยู่ต่อไปแต่บางคนก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเอาไปลงทุนตามคำแนะนำมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็มีความลำบากในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเป็นข่าวมันก็ขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งแบบนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราก็คงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับพี่น้องครับนายกรัฐมนตรีประกาศอัด 50,000 ล้านหนุนติดโซล่ารูฟท็อปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชูไทยศูนย์กลางพลังงานภูมิภาคด้วยเมื่อวานนี้14กันยายนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเปิดงานระดับโลกประกาศความพร้อมนำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานอาเซียนพร้อมกางยุทธศาสตร์3โจทย์หลักด้านพลังงานที่รัฐบาลต้องเร่งขับเคลื่อนนะครับเพื่อจัดหาพลังงานให้เพียงพอรองรับโลกยุคใหม่ควบคู่กับการลดค่าครองชีพของประชาชนไฮไลท์สำคัญก็คือการเตรียมเปิดตัวโครงการมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนทั่วประเทศติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาหรือรูฟท็อปโซล่าพร้อมยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบางรายเพื่อช่วยประชาชนหันบินค่าไฟและเข้าถึงพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าท่ามกลางความต้องการไฟฟ้าที่พุ่งสูงจากการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริการคลาวด์และศูนย์ข้อมูล Data Center นโยบายพลังงานไทยต้องทำได้จริงโดยไม่ต้องเลือกระหว่างความมั่นคงหรือความยั่งยืนรัฐบาลจึงขับเคลื่อนผ่าน3วาระสำคัญได้แก่วาระที่1ความมั่นคงและราคาที่จับต้องได้การธรรมชาติและ LNG ยังคงเป็นรากฐานสำคัญช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบและความควบคุมต้นทุนค่าไฟฟ้าไม่ให้กระทบประชาชนเรื่องที่2นะครับมาตรการที่2วาระที่2ก็คือการเปลี่ยนผ่านที่ปฏิบัติได้จริงนั่นก็หมายความว่าเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานรวมไปถึงโครงการโซล่ารูฟท็อปตลอดจนดึงจุดแข็งภาคเกษตรมาผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อเปลี่ยนวัสดุการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำวาระที่3ครับก็คือการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนรัฐบาลมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนสามารถวางแผนระยะยาวได้ท่านบอกว่าผลลัพธ์จากนโยบายที่ชัดเจนสะท้อนผ่านยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ช่วงครึ่งปีแรกพุ่งขึ้นถึง1.43 ล้านล้านบาทเติบโต37%จากปีก่อนซึ่งเม็ดเงินมหาศาลนี้มีศักยภาพในการสร้างงานใหม่ให้กับคนไทยกว่า 82,000 ตำแหน่งอันนี้เป็นคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าไทยตอนนี้พร้อมใช้เป็นจุดแข็งที่ตั้งใจกลางอาเซียนรวมไปถึงเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งเปิดรับพันธมิตรจากทั่วโลกทั้งด้านพลังงานหมุนเวียนการธรรมชาติไฮโดรเจนและการจัดการคาร์บอนเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางด้านการลงทุนพลังงานที่ทั่วโลกไว้วางใจและร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงสะอาดรองรับการเติบโตของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานนะครับมาติดตามเรื่องของข่าวต่างประเทศนะครับข่าวต่างประเทศวันนี้ประชาชนชาวเยเมนเกือบ 86,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นท่ามกลางความรุนแรงระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM ก็รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่น 2,000 คนเดินทางจากสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วและก็ถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกก็ตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่

ามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและส่งเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูติและชุมชนเมืองโอโบกด้วยนะครับพี่น้องครับผู้นำสหรัฐไม่เห็นด้วยกับคำเตือนที่ให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากลุ่มคนที่มีทัศนคติด้านลบต่างหยิบยกประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่ไม่ควรเนื่องจากเป็นการอ้างถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำพร้อมเน้นย้ำสหรัฐนำกำลังนำหน้าจีนด้าน AI และต้องการให้รักษาสถานะนี้ไว้ต่อไปเพราะใครก็ตามที่ชนะด้าน AI ก็จะเป็นผู้ที่ชนะจริงนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพข่าวคนผู้ไทยมื้อนี้เมื่อลงแล้วหนุ่มนักคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะ

0: งกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสันทานุภาพ
1: และจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ

0: องค์จะประทานพระหัตถ์ทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะ

0: ักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตาเธอ

0: พิสานในเช้าวันนี้สุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดนางนวรัตน์รสสวัสดีสิริครบ76ปีสุขสำราญครอบครัวป้าวาสนากาแก้วครอบครัวนางวารินมาตินครอบครัวอมรรัตน์ปีเตอร์สันอุทิศให้อังเยโลทองอินยอดแซบุญมามริยาหันยงบรรทมยอนกองปีโรซาคัมปีเปโตรัตติชัยยอดแซบมิตรชัยฟังซิสเซเวียชัยเชษกาแก้วโดมินิกวันทีมาธาแสวงยวงชวีอากทาสีกายอนเสวยอนาจรอยู่แร่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ลงลับสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของเด็กชายกิตติชยาทุ่มใจน้องกันสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อเทพมรงพุทธาท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์ฉลองศาสนามซิสเตอร์นภาพรบุญมีประเสริฐและซิสเตอร์เกศรว่องไวสุขสำราญให้กับคุณแม่น้อยคำเพียรพันวงศาโอกาสวันคล้ายวันเกิดภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์พ่อทวิศินคุณพ่อเสกสมคุณพ่อกำจัดบรอดเดอร์หลุยคุณพุนโคเรเน่มิสเตอร์คาเดโอแล้วก็คุณนกแล้วก็เพื่อสุขภาพคุณลุงจริงด้วยสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์กุลคุณครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวัฒนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุทาวรครอบครัวคุณธินกรกิจเจริญและภาวนาผู้สุขภาพคุณธินกรด้วยสุขสำราญให้กับคุณวิชัยเอี่ยมวรังคูลครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรังคูลสุขสำราญให้กับคุณแม่มิเลียมแม่มิเลียมแมกเนสบุรักษาสมาชิกคณะสันปอนเดชาทุกคนสุขสำราญให้กับคุณแม่รัติยาทัตวิสัยสมาชิกคณะกังเขนของทะเลสุขสำราญให้คุณแม่โยวนาวนิดาถาวรสมาชิกคณะกังเขนของอุบลอุทิศให้กับดวงวิญญาณของพระคะแนนเรเนโตมาติโนสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสคุณพ่อโยซับสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออนุสำราญวงศ์เงี่ยมคุณพ่ออนุรัตน์สงขาพัฒนาเปโตรศักดาสกุลธวัฒน์คุณพ่อโควิดเจริญพงศ์คุณพ่อรังสรรค์พานุรัตน์พี่โซเฟอร์ชัยมริกาทิพวันมริกานงวิสุทธ์สุรพลเทเลซาเจรวันแกรุยางคุณคุณอรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตงยุงหว่างวันคุณหมอยมรันประสิทธิ์จันทาทิพมรัสสิทธิดาจันทาทิพอาจารย์มนทาอาจารย์บุรัตสุขถาวรเสริงเจริญผิวเกลี้ยงสุขสำราญให้กับเซอร์มาริโนแอนและก็คณะครูนักเรียนโรงเรียนเซนปอนหนองคายภาวนาประสุขภาพของคนอันศีลนวลคุณนิสานาจสันนุสนโยซับสุรพลปรังกลางนางปิยาพรอุดมเดชเอมอรแอนพิทักษ์โสบุญซิสเตอร์จินอธิการชีลับซิสเตอร์เลืองจิตแล้วก็ซิสเตอร์กันดิกาอุทิศกับวิญญาณของยอนปาปริสแก้วมาริยาสุภาพเจริญพงศ์ปารุอินทวีใจเสรีโยซับสุนันจัมปาราชเปโตรชูเกียรติโจสันนุสนแล้วก็ดวงวิญญาณของอันนาสีนวลโจสันนุสนเชิญยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องวันนี้พระศาสนาจะให้เราลึกถึงแม่พระมหาทุกข์และที่มีส่วนร่วมในมหาทรมานของพระเยซูเจ้าและมีส่วนร่วมในการแผนการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าจนสำเร็จในตัวของพระเยซูเจ้าแล้วก็พระนางเองด้วยพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า

0: ด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงพอพระทัยให้พระชนนีทรงมีส่วนร่วมรับทรมานกับพระบุตรเมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนโปรดให้พระศาสนาจักรมีส่วนร่วมในพระทรมานของพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระนางเพื่อสมจะได้มีส่วนร่วมกันกับคืนพระชนมชีพของพระองค์ท่านด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรูขณะที่พระเยซูเจ้าทรงประชนมชีพบนแผ่นดินนี้พระองค์ทรงอธิษฐานทูลขอคร่ำครวญและร่ำให้ต่อพระเจ้าผู้ทรงช่วยพระองค์ให้รอดพ้นความตายได้พระเจ้าทรงฟังเพราะความเคารพยำเกรง

ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมานเมื่อและเมื่อทรงทำภารกิจของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วก็ทรงเป็นผู้บันดาลความรอดพ้น

ลาที่หลบภัยสำหรับข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการแข็งแกร่งที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นพระองค์ทรงเป็นหลักศิลาและป้อมปราการของข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงนำและชี้ทางให้ข้าพเจ้าเถิดเพราะทรงซื่อสัตย์ต่อพระนามของพระองค์เชิญรับ

าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ากล่าวว่าพระองค์คือพระเจ้าของข้าพเจ้าวันเวลาของข้าพเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรู

แต่พระนางมารีภูมิจารีผู้ได้รับพระพรแม้พระนางมิได้สิ้นพระชนม์แต่ก็ยังได้รับมงกุฎเป็นมรณสักขีแถบเชิงกลางเขนของพระคริสตเจ้า

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นโจเซฟประหลาดใจในถ้อยคำที่กล่าวถึงพระกุมารพระนางมารีก็ทรงรู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อซิเมโอนอวยพรท่านทั้งสองและกล่าวแก่พระนางมารีพระมารดาว่าพระเจ้าทรงกำหนดให้กุมารนี้เป็นเหตุให้คนจำนวนมากในอิสราเอลต้องล้มลงหรือลุกขึ้นและเป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้านเพื่อความในใจของคนจำนวนมากจะถูกเปิดเผยส่วนท่านดาบจะทิ่มทะลุจิตใจของท่านพระวาจาของพระเจ้า

คณะสงฆ์คณะซิสเตอร์และก็พี่น้องที่รักวันนี้พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงแม่พระผู้ละทมทุกข์หรือว่าแม่พระมหาทุกข์พี่น้องนะเด็กทุกวันนี้นะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเด็กส่วนมากไม่รู้จักความทุกข์นะอยู่ในความสบายนะพ่อแม่หลายๆคนเอาใจลูกของตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกไม่อยากให้ลูกลำบากจนหลายครั้งทำให้เด็กเองไม่รู้จักที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่เพราะฉะนั้นมีชีวิตที่สะดวกสบายเพราะว่าพ่อแม่มีลูกน้อยทุกวันนี้แล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อลูกทำให้หลายๆครั้งลูกเองก็ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องทำอะไรให้กับพ่อแม่นะความทุกข์ที่พ่อแม่มีนะเป็นความทุกข์นะที่พี่น้องเองซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวพ่อแม่ได้รับแล้วก็พยายามที่จะแบกความทุกข์แบกไม้กางเขนทุกวันแล้วก็เด็กอยู่อย่างสะดวกสบายจนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องรับผิดชอบอะไรในชีวิตเมื่อมีปัญหาเล็กน้อยก็คิดว่าปัญหานั้นใหญ่โตเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่คงมีประสบการณ์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเราแบกรับความทุกข์ของตัวเองความรับผิดชอบในครอบครัวแล้วยังไม่พอหลายครั้งและแบกปัญหาของลูกของเราแต่ละคนด้วยพี่น้องวันนี้เราระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์นะความทุกข์ของแม่พระนะเป็นความทุกข์แท้แม่พระยินดีน้อมรับนะพร้อมกับร่วมในมหาทรมานของพระเยซูเจ้าในแผนการไถ่กู้ของพระองค์ตั้งแต่เกิดจนตายนะความทุกข์ของแม่พระที่เราเห็นก็คือตั้งแต่แม่พระได้รับคำทำนายจากซิเมโอนว่าดาบจะทิ่มแทงดวงใจของพระนางความทุกข์ที่แม่พระเองตั้งใจจะเป็นพรหมจรรย์นะมือเทวทูตมาแจ้งข่าวให้กับแม่พระว่าต้องนะรับการบังเกิดของพระเยซูกุมารเจ้าในครรภ์ด้วยเดชะของพระจิตเจ้านะความทุกข์ที่พระกุมารหายไปในพระวิหารความทุกข์ที่แม่พระได้พบกับพระกุมารอีกครั้งหนึ่งในการออกตามหานะความทุกข์นะที่แม่พระได้เห็นพระเยซูเจ้ารับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนต่อหน้าต่อตาและความทุกข์ที่แม่พระเองได้จัดทำศพของพระเยซูเจ้าและสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าชีวิตของแม่พระเป็นแบบอย่างเป็นมนัสขีแห้งนะก็บอกว่ามนัสขีนั้นเป็นสองแบบนะมนัสขีที่หลั่งเลือดด้วยความตายแล้วก็มนัสขีที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แบกรับความเจ็บปวดต่างๆความทุกข์ทรมานต่างๆพร้อมกับพระเยซูเจ้าเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนนะที่เป็นพ่อแม่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าเราทุกคนต้องแบกไม้กางเขนร่วมมหาทรมานกับพระเยซูเจ้านะความทุกข์ที่แม่พระมีตั้งแต่เกิดจนตายนะเป็นความทุกข์ที่แม่พระยินดีน้อมรับทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุกวันเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นเด็กๆนะเด็กหลายคนนะไม่ใช่เด็กทุกคนที่พ่อแม่เอาใจหลายคนก็มีความทุกข์ตั้งแต่เด็กมีความรับผิดชอบนะช่วยพ่อแม่ทำงานทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้กับพ่อแม่ก็มีเยาวชนหลายคนที่มีความรับผิดชอบมากกว่าผู้ใหญ่ทำงานช่วยพ่อแม่นะหาเงินหาทองมาให้กับครอบครัวมาแบกรับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตมีความศรัทธาต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการที่เรามีความไว้ใจต่อพระเจ้าแบกรับกางเขนด้วยความยินดีติดตามพระเยซูเจ้าไปและสิ่งที่พี่น้องทำการติดตามของพี่น้องจะมาเกิดผลเมื่อเราสามารถเดินทางไปพบกับพระเจ้าและสิ่งที่พี่น้องทำสิ่งที่พี่น้องแบกกางเขนที่พี่น้องร่วมกับมหาทรมานของพระเยซูเจ้าจะเปลี่ยนเป็นมงกุฎแห่งความยินดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอแม่พระเองซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับเราในการน้อมรับความเจ็บปวดและความทุกข์ยากลำบากต่างๆในชีวิตร่วมในมหาทรมานของพระเยซูเจ้านั้นเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนเป็นต้นคุณพ่อคุณแม่จะได้มีกำลังใจในการแบกกางเขนพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและสักวันหนึ่งอาศัยหนทางของไม้กางเขนนั้นจะนำความยินดีนำมงกุฎแห่งความสุขความยินดีมาสู่ชีวิตของพี่น้องทุก

0: พี่น้องจงภาวนาพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระทัยกรุณาโปรดรับคำภาวนาและสักการบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลถวายเป็นการสรรเสริญพระนามของพระองค์ในโอกาสถวายเกียรติแด่พระนางมารีพรหมจารีซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณามอบให้เป็นมารดาน่ารักยิ่งแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขณะที่พระนางประทับยืนอยู่แทบไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลได้จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพงทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นในวันฉลองพระนางมารีผู้ระทมทุกข์หรือแม่พระมหาทุกข์ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระพรแซ่สองสรรเสริญพระองค์เหตุว่าพระจิตเจ้าทรงบันดาลให้พระบุตรทรงปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางทั้งโปรดให้พรหมจรรย์ของพระนางยังคงบริสุทธิ์ผุดพองเมื่อกำเนิดองค์ความสว่างนิรันดรคือพระเยซูคริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีเทพได้ก่อนร่วมกันแซ่สองสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหมุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อกระเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมมาล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดที่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวิลาเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระเป็นเจ้าได้ทรงไว้พระพรทุกจุดประสงค์ที่พี่น้องขอมีสาสุขสำราญเป็นพิเศษสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อเทพมาลงพุทธสาท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์คุณป้ากวีคุณยายน้อยคุณยายคำเพียนพันวงศาและก็เด็กชายกิจชยาทุ่มใจน้องกันและผู้ที่มีศาสนานามซิสเตอร์ณภาพรซิสเตอร์เกสรว่องไวโปรดทรงพระกรุณาและลึกถึงดวงวิญญาณที่เราขอมีสาให้เมื่อรับสินล้างบาปเขาได้ตายเหมือนพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวัน

0: การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เห็นว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพงตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับสินศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงการไถ่มนุษยชาติให้รอดพ้นในโอกาสระลึกถึงพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานพร้อมกับพระบุตรแล้วขอกราบวอนขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนร่วมในพระมหาทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้าจนครบถ้วนเพื่อพระศาสนาจักรของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพี่น้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบสีผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดพ้นและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

1.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: เที่ยงวันทันข่าว
4: ทันข่าว
3: ทันข่าว
5: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามลาวเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

จากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ย้อนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงาม

0: ลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอาลูกน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอาลูกเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระโดถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พัน

ขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุ่มชน

0: บ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกระเรากำงามด้วยความเคารพด้วยความคุณทอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกาความสุขความมนซื้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเดแห่งแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใส่สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงและกับคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนบุไทยรับหน้าที่ส่งมอบความสุขความมนซื้นผ่านคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ไปยังชุมชนของเรานะครับสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขอันฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดมาคืออีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอลที่สามารถติดตามรับฟังคลื่นวิทยุของเราได้ตลอดจนช่องทางของออนไลน์ทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับรายการของเฮาไม่เน้นสาระมีแต่ความสุขความบันเทิงมวนแล้วก็เต็นดอเต็นดองพูดละอีเมเอ้ยใครเป็นไฮย้อยๆแล้วมีแม่แล้วเพิ่นว่าได้วันนี้มาพร้อมกับความคลึ้มตั้งแต่เสามาแล้วนาโพนี่ตกปล่อยๆนะตั้งแต่แห่ตกอยู่บ่อีเมเด้อผมเบิ่งกันทางกล้องวงจรปิดนี่เอิญละได้เนาะหรือว่าจะมาอีกละบอกจากสิมาอีกตอนใดแล้ว170ของพื้นที่มื้อนี้ฝนได้ฝนนะครับมันสิฮําต่อไปอยู่เด้แล้วว่าอีกวัน2วันมันก็จะลดลงอีแม่เอ้ยจังซั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้นี่ทางหน้าโพกุสุมานคือมัดมือเลยบ่มีแดดเลยแม้แต่หน่อยเดียวเนาะตากผ้าอ้อมบ่ได้แล้วหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยนี่จังซั่นเนาะทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าทาง FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งปีเดอร์ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นนี้และทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับ

เป็นเลื่อนอ้ออีปุอีเมะมือเสาเนี่ไปวัดฝนตกห่ำอยู่ดังเนาะหลายโมงหลายบอนพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งกำลังเจือไปเด้อปุ๊บองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางไปรวมมิซาวันอาทิตย์นะครับต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิซาบูชาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวจนะและก็รับศีลมหาสนิทด้วยกันนะครับอันนี้ก็คริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังแต่ว่าพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้ได้อธิษฐานภาวนาเอาอีโปอีเมเอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาเนาะเจ็บหยางยากแล้วหัวเคาะหัวเข่าไปตามวัยเขาใส่เวียกเราหลายแล้วดิใส่งานมาหึงแล้วไปหันมานี่ก็ยากแล้วอายุหลายแล้วระบายอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับสกัดจากใบพระพรึงหรือใบวานสนซึ่งก็ใบวานสนนั้นคนเฒ่าคนแก่ตะกี้เอามาล่นไฟเลยกะเอามาประคบเอามาพันรอบมองที่ปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆตอนนี้บ่ต้องไปอันตัดมาบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วบ่ต้องเสียเวลาไปแล้วอีเมเอ้ยนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยทาบางๆสักพักจะลืมว่ามีตุ่มคันนะครับมดแดงไฟนี่เป็นคุยนี่ไปเยียบนี่โอ้ยมันเก่ามันคันแท้ๆเลยผมมันถ้ามันกัดนี่ก็ต้องเอามาทาจักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ลืมไปเลยเด้ตอนแรกมันก็บ่ได้หายทันทีเด้บ่ได้เศร้าคันทันทีแต่ว่าสักพักนึงก็สิลืมไปเลยว่าคันและตุ่มแดงๆที่เกิดจากห้อยกัดของมดนี่มันก็จะหายไปด้วยครับสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันพวกต้อพวกแตนพวกแมงงอดนะครับแมงงอดที่ตอดผมแล้วคือผมประชาสัมพันธ์แล้วก็เว้าให้ฟังนั่นแหละแมงงอดตอดจับหนึ่งก็เอาสเปรย์แบบน้ำแบบชนิดสเปรย์หรือแบบลูกติ้งนี่แหละทาจักหน่อยนึงสเปรย์ชี้ๆสักหน่อยนึงแล้วก็นวดไปนวดมาสักพักนึงนะครับมันก็สิเซาเจ็บได้เซาปวดเลยสักพักอลีครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาบ่ได้หึงบ่ต้องยานอีกแล้วว่ามันสิปวดแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นแมงงอดตอดได้แมงงอดตัวน้อยได้บ่แม่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมยังบ่ได้ลองกับพี่น้องถึกแล้วก็รีวิวให้ผมฟังได้เด้อเป็นอะไรนะแต่ว่าผมยังบ่เคยถึกอันแมงงอดตัวใหญ่ตัวดำนะสโกเปียนหายากได้มันบ่ค่อยมาตอดผมนะตอดแต่แมงงอดอันนี้โอ้เห็นหลายเนาะในสนเฮือนในมุมเฮือนในตะกาพงกตะกาผ้ามงอับๆแน่แล้วเพิ่นจะลักดีอยู่นะฮะมันตอดผมแล้วนะครับเอาสเปรย์ของผมนี่ละซีดๆเข้าไปสักพักมันสิลืมหลังจากนั้นพอ2ครบ2ชั่วโมงแล้วนี่มันก็สิเจ็บตุ๊บๆๆๆขึ้นมาอีกได้มีความรู้สึกอีกผมก็อนวดอีกรอบนึงเศร้าเลยครับแล้วก็เรื่องของบำรุงผิวหนังเรื่องของบำรุงผิวหนังนี่เรามีน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำนี่ซอยเฮ็ดให้บำรุงผิวหนังได้อีเมเอ้ยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดีน้ำมันงาดำผมก็เอามาผสมร่วมกันนำนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าเป็นการบำรุงผิวหนังไอ้ที่มันเหนียวๆในจังหน่อยนี่เป็นเพราะน้ำมันงาดำแต่มันบำรุงผิวน้ำได้และก็ยังมีน้ำส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้ผสมเข้ากันแล้วนะครับเอามารวมกันแล้วเอ็ดให้ผิวพรรณอ่องตองขึ้นแน่นอนนะครับผิวแห้งกล้านมันก็สิบ่แห้งกล้านอีกต่อไปแต่สิเหนียวในจังหน่อยเด้อเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่แหละทาแล้วก็อีกสักพักหรือประมาณ15นาทีหรือ30นาทีก็ไปอาบน้ำเอาสบู่ทูออกแล้ววันนี้ก็อ่องต้องคือเก่าเด้เอาสบู่ทูอาบน้ำแบบสะอาดแหละแต่ถ้าบ่อยากทูออกกับปะไว้หันกระไดได้ตื่นมามือใหม่จังอาบน้ำอาบทาเจ็บแต่งกระทูไม่นะ1ขวดนี่ก็ราคา50บาทนะครับสำหรับครีมนวดส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งอันนี้ควรละ120บาท0898633349สั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนำส่วนที่แห่ของเฮาก็ติดต่อสอบถามและก็ซื้อได้กับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกาย
นะครับหมายเลขโทรศัพท์0813800359ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาเอาไว้ด้วยนะครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาต่อกันด้วยข้อมูลต่างๆนะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปเบิ่งภาพดูนะครับเป็นแนวใดแน่มีภาพเพลือแน่เนาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาก็ได้โพสต์รูปภาพลงในอัลบั้มสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว192ปีครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงณอัสนวิหารอัครเทวดามีขแอลท่าแร่นั่นก็หมายความว่าจบการอบรมโอกาสปีครอบครัวสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราแล้วนะครับซึ่งมีการอบรมมาตั้งแต่โพ้น28จนถึง30สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายและก็ใน Facebook นั้นก็บอกว่าขอขอบคุณในน้ำใจดีของรุ่นพี่ท่าแร่วัดป่าพนาวันหนองบัวทองโนนสำราญและทุกๆท่านที่ช่วยดูแลให้กำลังใจแก่รุ่นน้องเอาใจใส่ช่วยงานตลอดตั้งแต่เมื่อวานและมามอบความสุขให้แก่รุ่นน้องในค่ำคืนนี้หมายถึงว่าเมื่อคืนนี้เนาะปิดท้ายแล้วได้ตลอดจนการเชิญชวนรุ่นน้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอแม่พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งไหนขอให้ได้สุสมหวังจ้าว่าสิอันนี้บ่แม่นผมนะอ่านจาก Facebook อีเมลเอ้ยถ้าบทเพราะถ้าเป็นผมมันต้องมีดับเบิลจ้าจ้าประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะโอ้ยเนาะนอกจากนั้นยังมีภาพของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพิ่นผัดหัวข้อความว่า29สิงหาคม2569จิตอาสาร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญปีโอที่10บ้านบางขว้างเหนือตำบลบางขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความรักความห่วงใยเรามีให้กันเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะว่าสันอันนี้น่าจะเป็นแอดมินบนฝากเนาะก็จบลงไปแล้วผมถามคุณพ่อว่านี่อันพี่น้องไปหลายบอกว่าสันโอ้ไปหลายนะครับไปฉลองวัดหลายขอบคุณคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์ซึ่งก็ได้สอบถามไปยังคุณพ่อนะครับว่าพี่น้องไปหลายบอกไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางบ้านพังควางเหนือฮันวาเซนวัดนางบุญปีโอคุณพ่อว่าไปหลายได้ฮันวาเซนพี่น้องไปหลายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้ออิ่มหนำสำราญกับทุกท่านนะว่าที่ไปเนี่ยบ่ได้ท้องแห้งแล้วว่ะผมบ่ได้ไปฉลองวัดสวงนี่ได้เลิกกายานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฝากไว้ซะก่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทางเพจของรณีดาเหลืองทิติสกุลสื่อแล้วนะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเราบอกว่าช่วงนี้พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเด็กน้อยและกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเบิ่งแย่งเป็นพิเศษเด้อป้องกันเป็นพิเศษโควิดมันเข้ามาแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหนังรณิดาเหลืองทิติสกุลอันนี้ก็ขอบคุณไปทางเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับผมติดตามไปแล้วจะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวและก็เรื่องต่างๆของผู้ว่านะครับ

เว้าพื้นมีซาเสาแต่ละเสาเฮาทำการถ่ายทอดสดผ่านวิทยุมีสังท่าแร่ดอกแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาแล้วก็ยังส่งผ่านไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำนะครับในทุกมือนะครับมีมิซาเสา6นาฬิกาโดยทำการถ่ายทอดทั้งระบบออนไลน์ทุกช่องทางของการออนไลน์ทั้ง Facebook ของเฮากสิมี Facebook ของวิทยุเพื่อจัดรายการและก็ Facebook ของมิซาเสาพี่น้องก็สามารถติดตามได้หรือทางระบบออนไลน์ของเราหลายช่องทางที่โพสต์ผ่านทาง Facebook แต่ละเสาและก็ทางแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มต่างๆนำเด้ออย่าฝาวรำคาญอย่าฝาวเบื่อได้อีโพอีเมลเด้อกดเข้าไปร่วมพิธีได้ในสองทางที่ผมแชร์ของแต่ละเช้านั่นเองครับส่วนมิซา6นาฬิกา10นาทีอันนั้นสดจากถ่ายทอดสดจากอารามการิสกาบูชินนะครับอารามกาบูชินของเฮาผ่านทาง Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ทุกมือคือกันก็ฝากพี่น้องได้ร่วมพิธีของกาบูชินนำเด้อวัดเตแหครับวัดเตแหจากศาลวัดทาแร่พระสงฆ์มิซาวันอาทิตย์6นาฬิกาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลา7นาฬิกา30นาทีคุณพ่อกฤษดาว่องไว10นาฬิกา30นาทีคุณพ่อกฤษดาว่องไวแล้วก็19นาฬิกาคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิพระสงฆ์ถวายมิซาประจำวันธรรมดาคือคุณพ่อกฤษดาว่องไวและพระสงฆ์ประจำวัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือจากศาลวัดท่าแร่นั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีวันศุกร์ต้นเดือนทางศาลวัดท่าแร่วันที่4กันยายนนะครับเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปพระสงฆ์จะไปส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนขอเชิญเด็กนักเรียนคำสอนร่วมกิจกรรมคำสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และกระแสเรียกประจำเดือนก็ขอเชิญเด็กๆตั้งแต่ป.1ถึงป.6ไปร่วมกิจกรรมที่ศาลาปิติมหาการุณจัดกิจกรรมโดยบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โอกาสนี้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมส่งเสริมทำบุญสมทบอาหารขนมหรือปัจจัยเพื่อช่วยในการส่งเสริมความศรัทธาให้กับลูกหลานของเราด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนเทคอนกรีตบริเวณหน้าสวนเลาดาตูซีหรือสวนคุณพ่อยอแซบทั้งหมดมี700ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทบริจาคได้ที่บ้านพักประสงค์ปัทารแร่และก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวันที่19กันยายนขอเชิญโดยคณะพัทธินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ฉลองอารามรักกังเขนท่าแร่นั่นเองครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาณศาลากอมบุรีเออคณะพัทธินีรักกังเขนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีในวันที่16-17กันยายนเวลา19นาฬิกาก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18กันยายน19นาฬิกาจะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ฉะนั้นก็เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับ

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoeradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

จากพระโหราศาสตร์นักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และ

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมาลชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมาลทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณ

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญรับฟัง
2: รายการข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้น
3: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพ์โยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตสนกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกท่านที่เคารพที่ติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในขณะนี้นะครับรายการข่าวข้นคนผู้ไทยกลับมารับใสพี่น้องอีกแล้วนะครับทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุ20ปีขึ้นไปบริการสมาชิกเวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล นาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทั้งแบบชนิดครีมนวดและชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวยามเจ็บกระตุนกระตัวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมื้อนี้ตรงกับวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2529คริสตศักราช2026มื้อนี้พระศาสนาจักรคาทอลิกของเราระลึกถึงท่านนักบุญคอเนลิอัสพระสันตะปาปาและมรณสักขีระลึกถึงท่านนักบุญซีเปรียนพระสังฆราชและมรณสักขี1ปีมี365วันมาถึงมื้อนี้ตั้งแต่1มกราคมเป็นวันที่259ของปีแล้วขอบคุณพระขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้เราผ่าน259วันมาได้ยังคงเหลืออีก160วันจะถึงวันสิ้นปีใน160วันใน106วันนี้ฝากทุกวินาทีไว้ในความเมตตาของพระกันแล้วกันเนาะอีเมเนาะพี่น้องทางพุทธก็ฝากไว้ในคุณงามความดีกับสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดส่วนพี่น้องทางคริสต์ของเราก็ฝากไว้ในความเมตตาของพระองค์เหตุการณ์สำคัญวันนี้ในอดีตมีเผลอแน่วตีนะครับวันนี้ในอดีต16กันยายนเริ่มกันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันโอโซนเดย์16กันยายนเมื่อปี2530ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้แต่ละประเทศปฏิบัติต่ออนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทั้งนี้เพื่อช่วยกันลดสารที่ชื่อว่า CFC และสารฮาลอนซึ่งเป็นตัวทำลายบรรยากาศโอโซนในชั้นบรรยากาศนั่นเองครับและ16กันยายนเมื่อปี2502ซีอุยชื่อจริงว่าซีอุยแซ่อึ้งถูกประหารชีวิตโดยการยิงเป้าหลังถูกจับได้จากคดีฆาตกรรมและกินตับเด็กมีความเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะก็เลยกินอย่างน้อย6คนนะเด็ก6คนในช่วงปี2497ถึง2501ซึ่งภายหลังถูกนำมาเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันต่อมาศพของซีอุยก็ถูกเก็บเพื่อ นำมาตรวจสอบโดยเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลศิริราชและยังคงถูกเรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าพิพิธภัณฑ์ซีอุยแต่ปัจจุบันเขาก็บอกว่ามีการพิสูจน์มาแล้วซีอุยไม่ได้กินตับเด็กอย่างที่เล่าลือกันแต่เรื่องราวก็เงียบหายไปนะครับมีการสมรู้ร่วมคิดและก็มีการใส่ร้ายกันพี่น้องครับวันนี้เช่นเดียวกัน16กันยายนเมื่อปี2500ครั้งนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจอมพลป.พิบูลสงคราม
เมื่อยึดอำนาจสำเร็จก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทำเพื่อประเทศชาติมิใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองคณะรัฐประหารจึงได้แต่งตั้งนายพจน์สารสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอันนี้เมื่อปี2500นะครับส่วน16กันยายนปี2466ก็เป็นวันเกิดของนายลีกวนยูลีกวนยูนี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ครับเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2502ดำรงตำแหน่งนานถึง31ปีเป็นผู้มากด้วยความสามารถและมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลและที่สำคัญได้รับการยอมรับว่าเป็นนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถปราบปรามคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศเล็กๆที่มั่งคั่งเข้มแข็งสะอาดและปลอดภัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์จนกระทั่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งสิงคโปร์นั่นเองครับและวันนี้16กันยายนเมื่อปีพุทธศักราช2465พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือตามที่นายพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ขอพระราชฐานและกองทัพเรือสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับนี่ก็คือวันที่16กันยายนในอดีตขอบคุณจากเพจ gurusanuk.com และก็ขอบคุณข่าววันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีขอบคุณไปทางเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาพี่น้องครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามูนี้16กันยายน2569มื้อนี้ฝนฟ้าคะนองยังคงเป็นเหมือนเมื่อวานนี้ยังคงเป็นคือเมื่อวานนี้ครับก็คือร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางมองโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลม 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่18กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นครับหนาวขึ้นกว่านี้ฝานั่นก็หมายความว่าฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เหมือนวันนี้แต่เพิ่มขึ้นอีก 10% หรือร้อยละ10ก็คือไม่เกินร้อยละ80นั่นเองครับนั่นก็หมายความฝนจะหนักขึ้นกว่าเก่าและก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งมีลมกระโชกแรงหลายพื้นที่นะครับ 17-18 กันยายนเด้ออีโพในอีเมดาลมแปรปรวนครับความเร็วของลมจะพัดแรงขึ้นกว่าวันนี้ก็คือ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมื้อนี้ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วน 19-21 ฝนจะลดครับพยากรณ์อากาศว่าฝนจะลดลงครึ่งหนึ่งก็คือร้อยละ40แต่ไม่เกินร้อยละ60ของพื้นที่ลดไม่เกินร้อยละ60อันนี้ก็พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพาดหัวข่าวเรื่องของดินฟ้าอากาศจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าเตือน 17-20 กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากแนวฝนขยับจากเหนือสู่กลางตะวันออกและใต้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 17-20 กันยายนเริ่มกระทบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนวันที่17กันยายนคือพรุ่งนี้จากนั้นก็จะขยับไปทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับซึ่งก็เป็นประกาศฉบับที่1มีผลตั้งแต่วันที่17-20กันยายนเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักและหนักมากฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนละรอกนี้จะเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่17พรุ่งนี้ก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในวันถัดไป
สาเหตุหลักๆก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมมาทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพราะฉะนั้นก็ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองครับวันที่17กันยายนภาคอีสานของเราก็คือที่จังหวัดเลยระวังเป็นพิเศษส่วนวันที่18กันยายนฝนจะตกหนักนะครับก็ไม่มีที่ภาคอีสานครับไม่มีที่ภาคอีสานของเราวันที่18นะครับส่วนวันที่20ก็เช่นเดียวกันไม่มีที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังครับฝนจะตกหนักที่จังหวัดเลยวันพรุ่งนี้สกลนครและนครพนมก็ถือว่าไม่มีพยากรณ์อากาศเอาไว้แต่ว่าก็ไม่แน่ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ไม่แน่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้บ้านนาโพและกุสุมานของเราอาจจะมีแสงแดดด้วยในบางช่วงนะครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้15กันยายนก็โพสต์ข้อความและรูปภาพและมีข้อความว่าวันอังคารที่15กันยายนคริสตศักราช2026วันแรกของการประชุมสภาพระสังฆราชครั้งที่2ประจำปี2026พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการประชุมสภาพระสังฆราชครั้งที่2นี้โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียวีระอาภรณ์รัตน์ประธานสภาพระสังฆราชโดยมีวาระที่1เป็นวาระเลขาธิการสภาพระสังฆราชวาระที่2วาระของเหรัญญิกคือจะมีการรายงานเงินของสภาพระสังฆราชโดยพระสังฆราชวุฒิเลิศแห่ล้อมนอกจากนั้นก็มีการรายงานการเงินของสถาบันแสงธรรมโดยคุณพ่อชีวินสุวัดินกรูนและก็ช่วงบ่ายคณะพระสังฆราชเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตวาติกันสาธรใต้ซึ่งเป็นวาระที่3พระสมณทูตกล่าวปราศัยกับบรรดาพระสังฆราชแสดงความยินดีโอกาสฉลองครบ50ปีสังฆภาพพระกฎินันท์เกรียงศักดิ์โกวิทวานิชฉลอง35ปีสังฆภาพพระอัครสังฆราชปีเตอร์ไบรอันเวลนะครับก็จะสังเกตนะครับในการประชุมวาระมีการเดินทางออกนอกห้องประชุมไปโน่นนี่นั่นก็อยู่ในวาระเช่นเดียวกันก็เป็นประสบการณ์ในการประชุมทั้งในและนอกสถานที่ในคราวเดียวกันในวันเดียวกันนะครับไปที่เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เมื่อวานนี้ช่วง8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับมีกิจกรรมที่4บวรปันสุขให้ชุมชนสุขเป็นเพื่อกลุ่มเปราะบางนะเป็นโครงการสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับในโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศประจำปีก็ประมาณ2569นั่นเองก็มีกิจกรรมลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุในเขตชุมชนท่าแร่โดยมีศูนย์ราชการวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลสตบ้านสร้างแก้วสมานมิตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสร้างแก้วสมานมิตรชื่อเต็มและก็มีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่ผู้นำชุมชนสภาพิบาลอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่และพี่น้องชาวท่าแร่ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันหลายท่านทีเดียวนะครับนี่ก็คือเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเป็นแฟนเพจก็เข้าไปติดตามรูปภาพดังกล่าวได้ว่ามีรูปตัวเองหรือไม่อย่างไรครับราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วนะครับปรับลดราคาน้ำมันดีเซลณโรงกลั่น4บาทเนื่องจากว่าน้ำมันขึ้นปุ๊บปุ๊บขึ้นปานน้ำนะครับราคาขึ้นมากเพราะฉะนั้นก็ปรับราคาลงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา16กันยายนถึง31ตุลาคมนะครับมีผลการประกาศนี้โดยเมื่อวานนี้ครับ15กันยายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลก
และส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงและเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขตลอดจนป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก็ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่12ประจำปี2569เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลงอีก4บาทต่อลิตรนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึง31ตุลาคม2569ซึ่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา3วงเล็บ1แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516และก็3วงเล็บ1แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่15ประจำปี2562เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2562คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงออกประกาศดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลงวันที่9กันยายนข้อที่2ให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึง31ตุลาคมดังต่อไปนี้1ราคาน้ำมันณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลดลง4บาทต่อลิตรครับ2ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B ลดลง4บาทต่อลิตรราคาณโรงกลั่นอันนี้ข้อที่3ครับสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B 20ลดลง4บาทต่อลิตรเช่นเดียวกันทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปประกาศณ15กันยายนเมื่อวานนี้ครับลงนามโดยวัฒนพงษ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอ้าววันนี้น้ำมันลดแล้วเมื่อวานนี้ขึ้นนะครับฝากคุณลุงคุณป้าแล้วก็ดีใจกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยแต่ไม่แน่ใจอย่าชะล่าใจนะครับเรื่องของสงครามยังไม่ยุติยังไม่ยุติฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งมีจำหน่ายแล้วที่วิทยุนาโพเรดิโอของเราตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้สำหรับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ยังไม่เคยใช้อย่าลืมครับลองไปใช้ลองนำไปใช้ขวดละ50บาทสำหรับน้ำมันนวดแบบชนิดครีมแบบชนิดครีมขนาด30กรัมทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บเคล็ดขัดยอกต่างๆปวดบวมช้ำเด้อจากการเอ็ดเวเอ็ดงานนะครับหนังหึงนอนหึงหรืออาการปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายการเอ็ดอย่างกระยาที่มันเจ็บขึ้นมานะครับแม้แต่ข้อตรงหมอนหรือเอ็นพลิกนี่ก็สามารถนวดคลึงไปมาเบาๆนะครับส่วนเอ็นพลิกนี่ก็จะใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะมันมีอาการปวดอย่างรุนแรงใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับทาบางๆนวดเบาๆแต่บรรเทาอาการหมายถึงว่ามันหายปวดได้ภายใน3วันแต่บรรเทาอาการปวดได้ในทันทีในวันนั้นเลยนะครับส่วนตอนแตะตอนตอตอดแตนตอดแมงงอดตอดนะครับแขนหักขาหักแนะนำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งเก็บเงินปลายทางสั่งกับนุ่มน้อยคนไทยเอาไปลองใช้ดูครับที่หมายเลข0898633349 0898633349ใช้ดีแล้วฝากบอกต่อกันในเด้อนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไว้บ่มีขายตามร้านค้าทั่วไปแต่มีขายโดยการสั่งซื้อเท่านั้นและก็ไม่มียังไม่มีนโยบายที่จะฝากร้านค้าต่างๆจำหน่ายตอนนี้นะครับเพราะว่ามันติดที่การผลิตได้เพียงครั้งละไม่กี่ขวดนะครับล่าสุดนี่ก็น่าจะได้สัก80ถึง100ขวดเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เพียงพอในการนำไปฝากร้านค้าต่างๆจำหน่ายแต่ว่าตัวแทนหมู่บ้านมีนโยบายให้ไปจำหน่ายได้นะครับโดยที่ท่าแรกก็มีที่ท่านสธ.ต้อยสมจิตมังกายอันนี้ก็โทรศัพท์สอบถามหรือซื้อที่ท่าแรได้ที่หมายเลข0813800359ส่วนกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซื้อที่วิทยุนาโพเรดิโอหรือที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพของเราหรือจะโทรสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349ก็ได้เช่นเดียวกันพี่น้องที่อยากจะเข้าไปที่ Lazada ก็สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่ Lazada เก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันนะครับวันสนหรือใบพลับพลึงพี่น้องก็หูจักเป็นอย่างดีนุ่มนาเกินผู้ไทยนำมาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรทั้งชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์ด้วยขอบคุณพี่น้องที่มาให้การอุดหนุนเป็นระยะและอุดหนุนทุกมือเลยทีเดียวนะครับเทศบาลนครสกลนครเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่งมอบบ้านตามโครงการทอสสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำปี2569ซึ่งเมื่อวานนี้นายนิวัฒน์อภัยจิตรองนายกเทศมนตรีนครสกลนครก็บอกว่าไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีนี้ได้แก่นายสินนาฏกัลยาบาลมีนายวิทยาทาทองผู้จัดการเขตสกลนครธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสพร้อมด้วยนายธนาดลสุรัตนาชาติผู้จัดการสาขาสกลนครพนักงานในสังกัดเขตสกลนครเข้าร่วมพิธีณบ้านเลขที่291/1ซอยสุทธิรัตน์ชุมชนวังอนาเวงถนนสันติธรรมตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครนะครับโอกาสนี้ก็ได้มอบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมกับการดำรงชีวิตต่อไปนะครับซึ่งทางทอสนั้นบอกว่าได้อนุมัติเพื่อดำเนินการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้น290หลังแบ่งเป็นบ้านสร้างใหม่47หลังบ้านที่ดำเนินการซ่อมแซม243หลังและก็มีเป้าหมายเพื่อลดเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการสามารถเข้าถึงบ้านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและก็ถูกสุขลักษณะอย่างทั่วถึงภายใต้แนวคิดทอสสร้างบ้านสร้างอาชีพสู่ชุมชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับสกลนครก็ยังคงติวเข้มพิฆาตยาเสพติดนะครับซึ่งก็ลงพื้นที่จริงจับ12ผู้ต้องหาและก็ยาบ้าอีก891เม็ดเมื่อวานนี้ครับช่วง 17:00 นบริเวณมุกะบริเวณมุกด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสกลนครและป้องกันจังหวัดสกลนครก็นำทีมปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดรุ่นที่2ฝ่ายปกครองจาก9อำเภอที่ผ่านการอบรมแบบติวเข้มลงมือปฏิบัติจริงเรียกว่าอบรมเสร็จก็ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเลยก็นำหลังจากปฏิบัติแล้วก็มาร่วมกันแถลงข่าวผลการดำเนินงานนะครับซึ่งก็นำเรียนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับจากการปฏิบัติงานดังกล่าวก็สามารถรุ่นที่2นี้สามารถจับกุมได้12รายยาบ้าอีก891เม็ดด้วยกันนะครับมาดูที่สรุปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ของผู้ว่านี่ที่สกลนครนะ281เม็ดยังไม่รวมอำเภออื่นครับไปที่เพจผู้ว่ารณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับท่านผู้ว่า
รณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่15กันยายน2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองจับกุมได้34คดีผู้ต้องหา34รายของกลางยาบ้า 2,997 เม็ดโดยอำเภอเมืองสกลนคร4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า821เม็ดส่วนอำเภอพนานิคม2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า70เม็ดอากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านม่วง4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า435เม็ดโคกศรีสุพรรณ5คดีผู้ต้องหา5รายยาบ้า821เม็ดพังคน1คดีผู้ต้องหา1รายคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า7เม็ดส่วนกุฎบาก2คดีผู้ต้องหา2รายเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า3เม็ดยาไอซ์อีก3กรัมส่วนโพนาแก้วบ้านใกล้เรือนเคียงของเรา5คดีผู้ต้องหา5รายนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า1เม็ดเตางอย4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า821เม็ดอันนี้เป็นการปฏิบัติการร่วมกับกองเมืองโคกศรีสุพรรณนะครับสำหรับที่เตางอยส่วนที่ซองดาว3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า18เม็ดนอกจากนั้นยังมีผลการปฏิบัติการของตำรวจผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนผลการปฏิบัติการของทหารก็บอกว่าจับกุมได้15คดีผู้ต้องหา15รายของกลางยาบ้า18เม็ดนี่คือรายงานจากเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในเพจรณิดาขอบคุณข่าวจากเพจท่านนะครับเช่นเดียวกันครับสกลนครก็เชิญชมความอลังการประเพณีแห่ปราสาทผึ้งประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 20-26 ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ 20-26 ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับสกลนครจัดยิ่งใหญ่อลังการโดดเด่นเป็นพิเศษวันนี้ชมปราสาทผึ้งจากชุมชนทั้ง52ชุมชนเข้าร่วม6ขบวนและพร้อมด้วยปราสาทผึ้งจากอบจ.สกลนครจากอำเภอต่างๆรวมไปถึงสถาบันการศึกษาร่วมพรึบในวันที่25ตุลาคมนะสกลนครคึกคักแน่ๆในวันที่25ตุลาคมเป็นวันแห่ปราสาทผึ้งนะครับส่วนนครพนมนครพนมโดยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้ก็เปิดการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนมโดยมีนางอัชราสิริจันทร์ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมนางสาวสวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานนครพนมพร้อมสื่อมวลชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกว่า40ท่านเข้าร่วมณโรงแรมไฮเทลตำบลท่าคออำเภอเมืองนครพนมครับซึ่งก็นครพนมนั้นมุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ประตูเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครับซึ่งเมื่อวานนี้ครอบคลุม6ประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการค้าและการลงทุนการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตการรักษาความมั่งคั่งและความสงบเรียบร้อยตลอดจนการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เน้นเป็นพิเศษครับเน้นเป็นพิเศษเรื่องงานไหลเรือไฟนครพนมนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้วยเนื้อพาดหัวข่าวยังไม่ได้บอกนะครับว่าไหลเรือไฟเน้นจะแห่ใหญ่วันไหนนะครับแห่ใหญ่วันไหนนะครับแต่ว่าปีนี้จะเน้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดประเพณีไหลเรือไฟนะครับเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันแต่ก็คงจะรู้กันแล้วนะครับสำหรับพี่น้องในชุมชนของเราแต่ว่าข่าวก็ยังไม่ได้ระบุวันออกมาอันนี้จากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์นะครับอีกข่าวครับพงะจะซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีพอเข้าไปดูสภาพบ้านขนลุกเจอศพแห้งเป็นกระดูกเอ้าแล้วกันบาดนี่ที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่ที่แม่ปิงที่เชียงใหม่ชาวบ้านถึงกับผงะหลังส
นใจซื้อบ้านหลังหนึ่งถูกธนาคารยึดและอยู่ระหว่างการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีด้วยก็เลยเข้าไปสอบถามและไปตรวจสอบสภาพบ้านแต่ปรากฏว่าไปพบศพแห้งเหลือเพียงโครงกระดูกนอนอยู่บนเตียงในมุ้งคาดเป็นหญิงชราเจ้าของบ้านที่หายไปนานกว่า5ปีนั่นเองครับขณะที่ลูกชายซึ่งเคยอาศัยอยู่ด้วยกันปัจจุบันพบว่าติดคุกอยู่ที่จังหวัดตากติดคุกอยู่ที่จังหวัดตาก 17:00 นของเมื่อวานนี้15กันยายน2569เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านท่าเดือตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ก็บอกว่าพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านร้างหลังหนึ่งใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดือหมู่ที่6ตำบลสันผีเสื้อก็เนี่ยบ้านนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ที่พบศพเป็นชาวบ้านที่สนใจซื้อบ้านหลังดังกล่าวที่ถูกธนาคารยึดและก็กำลังจะถูกขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีจึงขออนุญาตเข้าไปสำรวจสภาพภายในบ้านก่อนตัดสินใจซื้อเป็นบ้านไม้2ชั้นเดิมเคยเป็นร้านขายของเนื่องจากอยู่ใกล้ตลาดสดแล้วก็ยังพบมีข้าวของเครื่องใช้เจ้าของบ้านเดิมถูกทิ้งไว้เป็นจำนวนมากสภาพโดยรวมถูกปล่อยร้างมานานปีจนกระทั่งเมื่อสำรวจบริเวณชั้นล่างก็พบแยงช้างหรือเก้าอี้ไม้แล้วก็มีเตียงนอนพร้อมมุ้งครอบอยู่พอเปิดมุ้งพบศพนอนอยู่บนเตียงสภาพแห้งเหลือเพียงโครงกระดูกทำให้ผู้ที่เข้าไปตรวจสอบต่างก็ตกใจครับหลังได้รับแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและก็เก็บหลักฐานนำโครงกระดูกส่งชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและหาสาเหตุการเสียชีวิตรวมทั้งติดตามญาติมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจากการสอบถามชาวบ้านเบื้องต้นทราบนะครับว่าบ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้านของคุณยายศรีวรรณแซ่ตั้งซึ่งพักอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อเล่นว่าตีโดยชาวบ้านพบเห็นทั้งสองคนครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ5หรือ6ปีก่อนหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าบ้านถูกธนาคารยึดแล้วก็มีคนบอกว่าจะพาคุณยายศรีวรรณไปอยู่กับลูกและญาติในตัวเมืองเชียงใหม่ทำให้ชาวบ้านไม่ได้ติดใจสงสัยเพราะเข้าใจว่าคุณยายย้ายไปอยู่กับลูกแล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่าลูกชายของคุณยายซึ่งเคยพักอยู่ด้วยกันปัจจุบันถูกจำคุกอยู่ที่จังหวัดตากขณะที่คุณยายศรีวรรณขณะนั้นอายุ93ปีโอ้อยู่คนเดียวคุณยายเนาะอันนี้ก็นำเล่าฝากคุณลุงคุณป้านะครับ 5-6 ปีเป็นโครงกระดูกไปแล้วกลิ่นก็นะครับตลอดช่วงที่ผ่านมานี่มีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนี่ไม่เคยได้กลิ่นผิดปกติและบ่งบอกว่ามีศพอยู่ภายในบ้านเลยนะครับแต่ว่าพอคนเข้าไปพบเนี่ยประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเริ่มมีกลิ่นเน่าโชยออกมาแล้ว 5-6 ปีครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่เคารพฝากสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุในชุมชนของเราอันนี้93ปีแล้วอยู่คนเดียวครับลุกกับบ่ได้หากินกับบ่ได้มีแต่ลมหายใจและสายตามองฟ้าเพดานเท่านั้นลูกหลานที่อยู่ห่างไกลต้องคอยดูแลปู่ย่าตายายด้วยก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับมาที่ข่าวต่างประเทศครับเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับต่างประเทศต่างประเทศเดี๋ยวผมขอข้ามทุกข่าวออกไปข้ามทุกข่าวออกไปที่ข่าวต่างประเทศก่อนนะครับข่าวต่างประเทศวันนี้สถิติคนอายุ100ปีทะลุเป็นแสนแล้วครับที่ไหนครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นอันนี้เป็นครั้งแรกนะแต่ว่าภาระของรัฐก็พุ่งตามด้วยข่าวรายงานว่าญี่ปุ่นมีประชากรอายุ100ปีขึ้นไปแตะ 107,677 คนแล้วเป็นครั้งแรกขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลเผชิญภาระบำนาญการรักษาพยาบาลและการขาดแคลนบุคลากรดูแลผู้สูงอายุครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่15กันยายนก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นมีรายงานว่าจำนวนประชากรญี่ปุ่นที่อายุ100ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 107,677 คนในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขทะลุหลักแสนคนทั้งนี้จำนวนผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไปของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเพียง153คนเมื่อเริ่มจัดทำสถิติอย่างเป็นทางการในปี2506และก็เพิ่มเป็นราว10,000 คนในปี2541ปีนี้เพิ่มเป็นแสนแล้วครับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนการพัฒนาการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตลอดจนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพโดยสหประชาชาติหรือ UN ประเมินว่าทั่วโลกมีผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไปราวๆ 672,000 คนและคนญี่ปุ่นมีจำนวนมากที่สุดด้วยกันผู้มีอายุ100ปีขึ้นไปในญี่ปุ่นราว 88% เป็นผู้หญิงครับซึ่งก็มีอายุขัยยืนยาวกว่าผู้ชายส่วนเนื่องมาจากในอดีตมีปัจจัยเสี่ยงจากการสูบบุหรี่การดื่มสุราอย่างหนักและอุบัติเหตุร้ายแรงน้อยกว่าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นกำลังสร้างแรงกดดันต่อฐานะการคลังของรัฐบาลเนื่องจากแรงงานที่ลดลงต้องรองรับค่าใช้จ่ายด้านบำนาญด้านการสาธารณสุขและการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยปัจจุบันประชากรญี่ปุ่นราวๆ1ใน3หรือประมาณ40ล้านคนได้รับบำนาญจากภาครัฐขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยอัตราเจริญพันธุ์ลดลงเป็นปีที่10ติดต่อกันแล้วครับและก็เมื่อปี2568ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี2490ขณะเดียวกันรัฐบาลก็คาดว่าญี่ปุ่นจะต้องมีความต้องการบุคลากรทางด้านการดูแลสุขภาพราวๆ 2,400,000 คนในปี2569ซึ่งเพิ่มจาก 2,100,000 คนในปี2567ทำให้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติมากขึ้นนะครับผู้ใดที่ไปทำงานดูแลผู้ป่วยที่ญี่ปุ่นเงินดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นมีอายุ100ปีเป็นแสนคนแล้วนะครับจากปี2506 153คนเท่านั้นปี2569เป็นแสนคนแล้วนะครับเป็นแสนคนแล้วอันนี้ก็สำหรับที่ญี่ปุ่นนะครับไปที่จีนครับเมื่อวานนี้รายการข่าวคนคนไทยนำเสนอสหรัฐอเมริกาบอกว่าพัฒนา AI ไปไกลกว่าจีนแล้ววันนี้จีนก็ออกมาตอบโต้ครับจีนตอบโต้ทรัมป์ที่ต้องการพัฒนา AI ให้เหนือจีนไม่เชื่อถือในคำที่ว่า AI จะทำลายมนุษยชาตินายกัวเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงโต้ตอบท่าทีของบริษัทขออภัยครับของทรัมป์ที่บอกว่าต้องการพัฒนา AI ให้เหนือจีนอีกทั้งไม่เชื่อถือในคำเตือนที่ว่า AI จะทำลายมนุษยชาติหากพัฒนาโดยไม่ควบคุมทั้งนี้นายกัวบอกว่าคำพูดเช่นนี้จะเป็นการทำลายมาตรการการกำกับดูแล AI ในระดับโลกและทางการที่ดีเขาเห็นว่าทุกฝ่ายควรร่วมมือกันพัฒนา AI แบบเปิดกว้างและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เน้นที่การมุ่งเป้าแข่งขันนะครับด้านนักวิเคราะห์ก็มองว่าการพัฒนา AI ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศจะทำความตกลงกันได้ยากเนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็มองว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดังกล่าวนี้คือหัวใจสำคัญของความมั่นคงแห่งชาตินั่นเองครับข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านหนุ่มนายคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ
1: ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพิเศษจากทางสถานี
2: ประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: วันธามารี
2: เปี่ยมด้วยพระหันสัทธาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
3: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
2: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงป

0: ความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่

0: แสดงความรัก
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
0: บทแสดงความทุกข
1: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล

0: ที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในหุ่มนรกเถิดอาเมน
1: พระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารี
0: ช่วยวอนเถิด

0: ติสตาสาสีอุลล่าอนาวัฒนิดาอุลล่ายอนรงกันหาโยเซฟวันมาริยามักดาเลนาหลุดโพสัยอนาจินตนาโพสัยคุณตาเที่ยงพันดีคุณปู่จันทร์คุณย่าพุทธโพธิสัยสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อเสกสมคุณพ่อกำจัดเบอร์ได้หลุยคุณพุนคุณเรนเน่มิสเตอร์คาวดิโอแล้วก็คุณนกสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันสรนันสีครอบครัวกำนันสีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวัฒนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณธนกรกิจเจริญครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุทาวรครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรังกูลแมมิเลียแมกเนสบุญรักษาเซอร์เทเลซาเกื้อกูลสมาชิกคณะสันปอนเดอร์ชาร์ตทุกคนอุทิศให้กับวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาร์ดินาลเรนาโตมาติโนคุณพ่อโยเซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอทิตว่องไวคุณพ่ออนุสำราญวงศ์เสงี่ยมคุณพ่ออนุรัตน์สงขาประดาเปโตศักดาสกุลทวัตคุณพ่อกวิชเจริญพงศ์คุณพ่อดังสรรคุณพ่อยายรัตคุณพ่อณัฐพลคริสโตเฟอร์ชัยมริกาทิพวรรณมริกาอนงวิสุทธิ์สุรพลเทเลซาจรวรรณเกรุยางกุลคุณรักชัยแก้วคุณประสานคุณโจกนพิชาติคุณวุฒิเปโตงยุงห่างวันคุณหมอเอมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาเลียสิทธิราจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรัตสุขถาวรเสื่องจรินผิวเกลี้ยงภาวนาผู้สุขภาพของโยเซฟสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมาเรียนพิทักษ์โสบุญซิสเตอร์จินอธิการชีลับอุทิศให้กับดวงวิญญาณของบริยาจิรพันธ์จันลาอุทิศให้กับดวงวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์บริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรีโยเซฟสุนันจัมปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนและอนนาโจสันนุสนเชิญยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องวันนี้พระศาสนาจักให้เราลึกถึงบุญคอเนเลียสพระสันตะปาปาและนักบุญชีเปียนพระสังฆราชและมนัสสขีพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพาดูภาพ
0: และต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานนักบุญคอร์เนเลียสและซีเปรียนให้เป็นผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลและเป็นมนัสขีผู้กล้าหาญสลับประชากรของพระองค์ขอท่านนักบุญทั้งสองช่วยวอนขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเชื่อมั่นคงพร้อมที่จะทำงานเพื่อเสริมสร้างเอกภาพของพระศาสนาจักรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1พี่น้อง ท่านทั้งหลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้เถิดข้าพเจ้าจะขอชี้ทางที่ดีกว่าให้ท่านแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นแต่เพียงฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึกแม้ข้าพเจ้าจะประกาศพระวาจาเข้าใจธรรมะลำลึกทุกข้อและมีความรู้ทุกอย่างหรือมีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใดแม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจนหรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟถ้าไม่

0: วดตนเองไม่จองหองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวความรักไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดที่ได้รับไม่ยินดีในความชั่วแต่เริ่มยินดีในความถูกต้องความรักให้อภัยทุกอย่างเชื่อทุกอย่างหวังทุกอย่างอดทนทุกอย่างความรักไม่มีสิ้นสุดแม้การประกาศพระวาจาจะถูกยกเลิกแม้การพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจจะยุติแม้ความรู้จะหมดสิ้นเพราะเรารู้อย่างไม่สมบูรณ์และประกาศพระวาจาอย่างไม่สมบูรณ์แต่เมื่อสิ่งที่สมบูรณ์มาถึงความไม่สมบูรณ์จะสูญสิ้นไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าก็พูดจาเหมือนเด็กๆคิดเหมือนเด็กๆใช้เหตุผลเหมือนเด็กๆแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกประพฤติเหมือนเด็กในเวลานี้เราเห็นพระเจ้าเพียงรางๆเหมือนเห็นในกระจกเงาแต่เมื่อถึงเวลานั้นเราจะเห็นพระองค์เหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเราเวลานี้ข้าพเจ้ารู้ทุกอย่างรู้อย่างไม่สมบูรณ์แต่เมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้งสามประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือความรักพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณอาจารย์

จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงพิณจงบรรเลงพิณสิบสายถวายพระองค์จงขับร้องบทเพลงใหม่ถวายพระองค์จงบรรเลงดนตรีอย่างเชี่ยวชาญพร้อมกับเสียงโห่ร้องฉลองชัยเชิญรับ

พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเที่ยงตรงพระราชกิจขององค์พระองค์น่าเชื่อถือพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินเชิญรับ

ข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์ให้ชีวิตพระมาจากพระจิตเจ้าพระองค์มีพระวจนะแห่งชีวิตนิรันดร์

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปรีชาญาณนั้นพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอบ

และคณะสงฆ์คณะซิสเตอร์และก็พี่น้องที่รักวันนี้พระศาสนาจักรให้เราระลึกถึงนักบุญคอร์เนเลียสพระสันตะปาปาและก็นักบุญชีเปลี่ยนพระสังฆราชอมรสักขีในยุคที่มีการเบียดเบียนทางศาสนานะพระสันตะปาปาคอร์เนเลียสเองแล้วก็นักบุญชีเปลี่ยนก็ต่อต้านเป็นต้นจักรพรรดิเดซิอุสและก็บาวาเรียนได้บังคับให้คริสชนได้กินเนื้อต้องห้ามกฎหมายถึงกินเนื้อหมูแต่ว่าในบรรดาบุคคลเหล่านั้นหลายคนก็ปฏิเสธคริสชนหลายคนที่อยากจะเอาตัวรอดก็ยอมกินเนื้อที่ต้องห้ามแต่ว่าหลายคนก็ยอมสละชีวิตยอมถูกทรมานโดยการไม่ยอมทำผิดต่อพระบัญญัติพระเป็นเจ้าในสมัยนั้นไม่ยอมกินเนื้อต้องห้ามพระสันตะปาปาเองนะเกิดมาในยุคที่มีการเบียดเบียนทางศาสนาอย่างรุนแรงและก็มีลัทธิต่างๆมากมายนะที่สอนผิดความเชื่อนะพระสันตะปาปาคอร์เนเลียสก็ต่อต้านที่สุดท่านถูกในประเทศไปอยู่ต่างเมืองและก็เสียชีวิตในต่างเมืองส่วนนักบุญชีเปลี่ยนนั้นก็เป็นคนหนึ่งนะที่ต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับพวกเฮเรติกพวกสอนผิดความเชื่อแล้วก็จักรพรรดิที่สอนผิดๆแล้วก็บังคับให้นักคริสตชนได้ทำสิ่งที่ผิดในสิ่งต้องห้ามแต่ท่านเองได้ต่อสู้แล้วก็ได้เขียนเอกสารต่างๆมากมายพร้อมกับพระสันตะปาปาคอร์เนเลียสด้วยนะเกิดอยู่ในยุคเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ตายด้วยกันนักบุญชีเปลี่ยนเองท่านได้ต่อสู้จนถึงที่สุดแล้วก็ที่สุดท่านถูกตัดศีรษะนะยอมยืนยันความเชื่อไม่ยอมทำผิดนะทางด้านศาสนาผิดต่อพระเป็นเจ้าพี่น้องพ่อรัศน์วันนี้เราก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าเองได้ตำหนิบรรดาพวกฟาริสีคำอาจารย์และก็ประชาชนหลายๆคนที่มีโอกาสได้เห็นอัศจรรย์ต่างๆที่พระเจ้าทรงทำนาต่อคนยากคนจนนาการช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยทำอัศจรรย์ต่างๆมากมายเห็นเหตุการณ์ดีๆต่างๆมากมายแต่ก็ยังไม่ยอมกลับใจแล้วก็มีแต่ตำหนิหาทางจะผิดพระเยซูเจ้าจนตลอดเวลาไม่ต่างจากพวกเราหลายๆคนหลายครั้งเรามีคติไม่ยอมมาวัดบางคนอาจจะบอกว่านะคนที่มาวัดหลายๆครั้งก็ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อตรงเป็นคนน่าซื่อใจคดนะหลายครั้งก็ตำหนิพวกเราออกจากวัดไปแล้วก็ประพฤติเหมือนเดิมไม่ต่างจากพวกเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วพี่น้องก็เห็นว่าทุกครั้งที่พี่น้องมาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นเวลาแห่งความรักที่พระเจ้าเองได้มอบความรักและก็ประทานพระคุณพระพรให้กับเราอย่างเพียงพอในการที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆในชีวิตของเราในการที่จะอภัยบาปให้กับเราทุกคนที่มีความสุภาพถ่อมตนมาหาพระเจ้าด้วยความรู้สึกและอยากจะกลับใจอยากจะคืนดีกับพระเจ้ามาฟังพระวจนะของพระเจ้าทุกเช้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเรามารับพระเยซูเจ้าในศีลมาสนิทเพื่อให้เราได้เดิมในชีวิตเหมือนกับแบบอย่างที่พระเจ้าทรงให้ก็คือความรักเหมือนกับในบทอ่านที่เราได้ฟังนะบอกจากบทจดหมายนุ่มเปาโลทั้งชาวโคดิเนวานีพูดถึงเรื่องความรักนะความรักนะหมายถึงการให้อภัยความรักหมายถึงสิ่งที่เราแสดงความเมตตาต่อคนอื่นความรักคือการไม่จดจำความผิดของกันและกันไม่มีคติต่อคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอให้แบบอย่างของสมเด็จพระสันตะปาคอร์เนเลียสนะซึ่งได้ยอมยืนยันความเชื่อนะต่อสู้กับพวกสอนผิดความเชื่อแล้วก็ที่เบียดเบียนศาสนาพร้อมกับพระอุณชีเปลี่ยนนะซึ่งยอมตายโดยไม่ทิ้งความเชื่อโดยไม่ยอมทำผิดต่อพระเจ้าและต่อพระศาสนาจักรเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเพื่อเราจะได้มีความมั่นคงในชีวิตและเพื่อเราแต่ละคนจะไม่มีอคติในการติดตามพระเยซูเจ้าและมองดูคนอื่นด้วยความเมตตาสงสารเหมือนกับพระเจ้าว่าเราแต่ละคนก็เป็นคนบาปเหมือนกันและเราแต่ละคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนในการติดตามพระเยซูเจ้านะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้เราได้เจริญชีวิตอย่างดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกันและมองดูคนอื่นด้วยสายตาของความรักความเมตตาเหมือนกับพระเจ้านะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: ิตด้วยเถิด
1: โปรดเถิดพระเจ้าข้าปวดรับบรรณาการเทพชากรของพระองค์ถวายเป็นเกียรติแด่การทรมานของบรรดามนุษย์สักขีขอให้สักการบูชาที่ให้ความกล้าหาญแด่ดักบุญคอร์เนเลียสและซีเปรียนในการรับทรมานนี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีใจและมีความมั่นคงในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษฎาเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: มาสมและชอบยิ่งนัก
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นนักบุญคอร์เนเลียสพระสันตะปาปาและนักบุญซีเปรียนสังฆราชมนุษย์สักขีได้ถวายเกียรติพระนามของพระองค์ตามแบบอย่างของพระกฤษฎาเจ้าการหลั่งโลหิตของบรรดามนุษย์สักขีแสดงเห็นพระมหิทธานุภาพซึ่งบรรดาในผู้อ่อนแอมีกำลังเข้มแข็งสามารถเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์เดชะพระบารมีพระกฤษฎาเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อกันเลี้ยงอาหารความเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบาลีลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวิลาเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพระพรทุกจุดประสงค์ที่พี่น้องขอมิสาสุขสำราญโปรดทรงพระกรุณาและลึกถึงดวงวิญญาณที่เราขอมิสาให้เมื่อรับศีลล้างบาปเขาได้ตายเหมือนพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริโลดร่วมกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้า แต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: แล้ววันนี้เวลา10นาฬิกาก็มีพิธีนพวานอวยพรศีลให้กับกลุ่มเฝ้าศีลส่วนเวลาเย็นก็ของดพิธีนพวานและก็อวยพรศีลมหาสนิทนะเราจะไปร่วมมิสซาตีวานที่ทางอารามมิสซาเวลา1ทุ่มนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกราบวอนพระกรุณาโปรดให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับนี้ประทานความเข้มแข็งแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีจิตใจมั่นคงตามแบบฉบับของท่านนักบุญคอร์เนเลียสพระสันตะปาปาและนักบุญชีเปลี่ยนพระสังฆราชมนุสักขีสามารถเป็นพยานยืนยันความจริงแห่งพระวรสารด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมมือพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพนองกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระ

0: ดองค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บทภาวนาเพื่อกระแสเรียงข้าแต่พระบิดาเจ้า
0: โปรดประทานพระกระแสเรียงแห่งการเป็นสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ทวีมากขึ้นเพื่อช่วยให้ความเชื่อดำรงอยู่อย่างมั่นคงอาศัยการประกาศพระวาจาการโปรดสิ่งศักดิ์สิทธิ์การประกอบพิธีบูชาของพระคุณและการเป็นศาสนาบริกรแห่งพระเมตตาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีให้แก่มวลสัตบุรุษของพระองค์โปรดให้เยาวชนอ่อนน้อมต่อคำสอนและการ

0: ระแม่มารีมารดาแห่งกระแสเรียง
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: ข้าแต่พระชนีพระเจ้า
1: ลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่ามาเฉยต่อความวอนขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมัจจารีผู้ทรงได้รับพระพร
0: ทศวรรค์ของพระเจ้า

0: ยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: บุญยราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: อัครเทวรามีไข

จักพระวรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ย้อนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ทำพึงบทแรกนั้นท่านบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระพิชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระพิชญาณนี่ต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระวิชายานของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้อง

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรสิบและ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกา
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 ่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
4: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงอย่าง
5: เรดิโอของเราตั้งอยู่ติดกับแหล่งครั้งละไม่กี่ขวดนะครับล่าสุดนี่ก็น่าจะได้สัก100ขวดเท่านั้น
4: ทีมชาติไทย
5: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เพียงพอในการนำไป
4: ในการแข่งขันฟุตบอลชาย
5: อเมริกากับจีนเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศจะทำความตกลงกันได้ยากเนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็มองว่
2: า
5: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดังกล่าวนี้คือหัวใจสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติเองครับข่าวคนก้นผู้ไทยวันนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วว
2: ันนี้เวลา 10:10 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับ
5: ว่า
2: ไปในพิธีรับ
5: เสด็
2: จอย่างเป็นทางการ
5: ควรร่วมมือกัน
2: สภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5: ควรร่วมมือกันพัฒนา AI แบบเปิดกว้างและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
2: โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทั่วประเทศการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติ